0: ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอหนองใหญ่นะชลบุรีนี่ก็มีช้างมีกรีดยางได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็น
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: 7นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
3: ตามและผมเจษดาสารทองนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับนายวัฒน์นะเขาบอกว่ามีตัวชี้วัดนะเรื่องของสุขภาพนะครับตัวใหม่นะผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยนะคืออะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับนายวัฒน์
2: ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับนายหัวอัดนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆเพราะว่าจะปิดการรับสมัครวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับโครงการนะคะหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะเริ่มอบรมวันที่2กันยายนนี้นะคะคุณจะได้เปิดมุมมองใหม่นะเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนนะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกนะคะ2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO นะคะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกอีกด้วยนะคะค่าอบรมค่ะอยู่ที่ท่านละ 59,000 บาทนะคะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะและตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเหลือเพียง2ที่นั่งสุดท้ายแล้วด้วย2ที่นั่งสุดท้ายแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะปิดการรับสมัครแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0944803076นะคะ0944803034แล้วก็เบอร์0943966649รีบสมัครกันเข้ามาด่วนเลยนะคะ2ที่นั่งสุดท้ายและปิดรับสมัครวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ
3: อย่ารอช้าอย่ารอช้าอย่ารีรอนะฮะแค่2ที่สุดท้ายเท่านั้นนะครับหนึ่งในนั้นคนที่จะได้ไปฟังอย่างจุใจเลยก็คือในหัวอัดนะใครที่บอกว่าแหมฟังอาจารย์แล้วไม่เคยจะพอเลยนะพูดยังไม่ทันจะจบนะไปฟังกันได้เลยอีก2ที่นะครับแล้วก็มีกูรูอีกหลายๆท่านเลยนะผมก็จะไปร่วมแจมด้วยนะครับตอนนี้ในหัวอัดยิ้มรอแล้วนะฮะไปพูดคุยกันครับ
1: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ครับอาจารย์เหลือ2ที่บิ้วหน่อยฮะ
4: ผมเนี่ยจะได้เจอดร.เจตแน่ๆอีกครั้งหนึ่งจะไปได้ดูจะดูว่าหน้าดร.ผิวหน้าดร.เจตเนี่ยใสแค่ไหนคือตอนนี้ดูในแบบใช้ครีมอะไรอ่ะท่าน
3: ครีมที่เรียกว่าฟิลเตอร์ครับ
4: เดี๋ยวต้องไปถามใน CEO of ASEAN รุ่นที่3
3: ครับ
4: ซึ่งวันที่2กันยายนเนี่ยก็จะมีการต้องใช้คำว่าปฐมนิเทศหรือเปล่า
3: ที่เราต้องท่าน
4: ใช่ครับ
2: ค่ะ
4: ก็เจอกันกับกูรูอาเซียนของรายการทั้ง4ท่านนะครับมีผมมีอาจารย์ทรงฤทธิ
3: ์
4: ดร.กฤตด้วย
3: ครับ
4: อีกท่านหนึ่งอีกมีท่านด้วยนะรู้สึก4ท่าน
3: ครับ
4: ก็มาเจอกันก่อนที่จะเข้าไปสู่การอบรมด้วยเข้าใจว่าดร.เจตก็น่าจะไปอยู
3: ่เขาไปเสริมทับไปเติมด้วยนะเร็วเหมือนกันนะ
2: ท่านหนึ่งก็จะเป็นคุณกฤชรัตน์ก้อนเทียนนะคะ
4: คุณกฤชรัตน์ก้อนเทียนครับ4ท่านวันที่2กันยานะครับเพราะนั้นเหลืออีก2ที่ท่านมาเจอผมหัวข้อในวันที่2กันยานี้ที่เราจะเจอกับวิทยากรประจำรายการ Good Morning ASEAN เนี่ยนะครับหัวข้อน่าสนใจครับว่าอาเซียนเนี่ยจะอยู่อย่างไรภายใต้สถานการณ์โลกสถานการณ์ในระดับภูมิภาคที่เปลี่ยนไปซึ่งก็มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เข้าอบรมในอาเซียนซีโออาเซียนรุ่นที่3ว่าจะต้องวางกลยุทธ์วางหมากรู้เขารู้เราเรื่องอาเซียนยังไงภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์ที่มันล้อมอาเซียนอยู่ขณะนี
3: ้ครับก็คือเป็นอาเซียนที่ถูกแซนด์วิชเนาะถูกประกบด้วยจีนกับสหรัฐนะซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ดูแค่อาเซียนแต่เราจะพูดคุยถึงสหรัฐกับจีนด้วยเพราะว่า ขาทำอะไรขยับอะไรกระทบอาเซียนหมดเลยนะดังนั้น

0: มันจะเป็นแค่อาเซียนโดดๆไม่ได้ต้องมาดูกับจีนด้วยมินำซ้ำถ้ากว้างไปกว่านั้นนอกจากแซนด์วิชของสหรัฐกับจีนแล้วก็คือ AI ที่ล้อมอยู่ทั้งหมดด้วยซึ่งก็จะมีเรื่องของ AI for CEO ด้วยนะที่เป็นเรียกว่าครบเครื่องในทุกมิติสำหรับหลักสูตรนี้นะครับ
1: ใช่ครับอีก2ท่านท่านทั้งหลายครับมาเจอผมครับอีก2ท่านครับเดี๋ยวเราจะเจอกันครับ
0: ครับมาดูหัวข้อวันนี้ครับดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยตอนแรกเนี่ยผมอ่านเป็นดัชนีสุขภาพแต่จริงๆแล้วของมันมีผลิตภัณฑ์ด้วยนะฮะอาจารย์มันคืออะไรช่วยขยายความหน่อยครับ
1: ครับก็ผมหัวข้อเนี่ยเป็นดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยและผมวงเล็บว่าเป็นตัวใหม
2: ่
1: ท่านผู้ฟังที่เข้ามาในรายการเราหรือเห็นโปสเตอร์ของการโฆษณาหัวข้อเนี่ยวงเล็บว่าตัวใหม่ท่านว่าจะคิดว่าเอ้ยแล้วมันมีตัวเก่าด้วยเหรออ
2: ืมนั่นน่ะสิ
1: คำว่าตัวใหม่ของผมก็คือยังไม่มีตัวเก่าแต่ว่าเป็นตัวใหม่อ่ะที่จะทำขึ้นใหม่อ่ะ
2: ล่าสุดนี
1: ้ล่าสุดผมก็ไม่รู้จะใช่หัวข้ออะไรก็เป็นดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยอันใหม่อ่ะที่เพิ่งทำไงก็คือว่าผมเพิ่งตัดสายสะดือ
0: โ
1: อ้เป็นตัดสายสะดือแต่การที่ให้ผมตัดสายสะดือเนี่ยก็มีหน่วยงานที่อนุญาตให้ผมเข้าไปทำวิจัยเรื่องนี
2: ้
1: ก็คือกองเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพนะซึ่งสังกัดอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับเดี๋ยวประเทศไทยจะมีดัชนีชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจที่ระบุและบ่งบอกเรื่องของอุตสาหกรรมสุขภาพของคนไทยทำไมกองเศรษฐกิจในอย.เนี่ยจึงหันมาให้ความสนใจเรื่องนี้และจัดทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าไอ้เซกเตอร์อุตสาหกรรมสุขภาพเนี่ยนะครับโตมากนะจะบอกให้โตมากๆเลยแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมปูพื้นท่านผู้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าพอพูดถึงดัชนีเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอินเด็กซ์นี่นะครับเราก็จะได้เห็นหน่วยงานราชการ2หน่วยงานหลักๆที่วัดดัชนีเป็นเชิงตัวเลขเชิงปริมาณคือผมแยกอย่างนี้นะครับผมแยกว่าดัชนีที่ประเทศไทยทำอยู่ขณะนี้เนี่ยเป็นดัชนีที่เป็นเชิงปริมาณก็คือตัวเลขและดัชนีที่เป็นคุณภาพคำว่าดัชนีคุณภาพของผมหมายถึงว่ามันมีดัชนีที่ถามทัศนคติของคนคุณรู้สึกยังไงคุณสำหรับเรื่องนี้คุณรู้สึกยังไงอันนั้นเป็นเชิงคุณภาพเป็นทัศนคติแต่ที่เป็นดัชนีที่เป็นตัวเลขออกมาเลยก็คือหมายความว่าวัดออกมาจากผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงๆก็จะเป็น2หน่วยงานหลักที่ทำก็คือสังกัดกระทรวงพาณิชย์นะซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งถ้ากระทรวงพาณิชย์ก็จะมีดัชนีผู้บริโภคดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีราคาผู้ผลิตดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างดัชนีราคาส่งออกนำเข้านะครับสมัยนานแล้วผมก็มีส่วนสำคัญในการทำดัชนีให้กับกระทรวงพาณิชย์นะครับในสัก 2-3 ตัวนะครับแล้วก็ที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยที่รายงานอยู่เป็นระยะเนี่ยก็สสอสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเขาจะทำตัวหลักๆก็จะเป็นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่เราเรียกว่าดัชนี MPI Manufacturing Production Index แล้วก็อัตราการใช้กำลังการผลิตอัตราการใช้กำลังผลิตการผลิตที่ท่านผู้ฟังถ้าตามผมในรายการเนี่ยผมก็เคยพูดว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตของประเทศไทยมันลดลงเรื่อยๆหรือภาษาอังกฤษใช้ว่า capacity utilization rate ก็คือว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นภาษาชาวบ้านว่าก็คือโรงงานเนี่ยเดินเครื่องเท่าไหร่หลักๆก็สสอก็จะทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมแล้วก็อีกหลายๆตัวนะแต่ตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI ตัว CAPU อัตราการใช้กำลังการผลิตแล้วตัวอีกหลายตัวบลาๆๆๆไปนะฮะอันนี้เป็น2หน่วยงานหลักที่ทำดัชนีท่านต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนคราวนี้เดี๋ยวจะมีกระทรวงสาธารณสุขโดยกองเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยจะทำดัชนีนี้ขึ้นมาเพื่อจะเผยแพร่ให้กับประเทศไทย

0: ผู้ฟังให้ผู้ประกอบการให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบว่าทิศทางของอุตสาหกรรมสุขภาพเนี่ยมันเป็นทิศทางแบบไหนนะครับก็เหมือน2หน่วยงานที่ผมพูดถึงเหมือนกระทรวงพาณิชย์เหมือนกระทรวงอุตสาหกรรมเดี๋ยวต่อไปกระทรวงสาธารณสุขจะมีดัชนีตรงนี้มาเผยแพร่ท่านผู้ฟังได้ติดตามนะได้วางแผนถูกนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับทำไมจะต้องมาพูดถึงดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพท่านผู้ฟังครับไอ้ตรงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมีอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจโตได้นะครับเพราะไอ้เซกเตอร์เนี้ยไอ้เซกเตอร์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยนะครับมันโตมากเลยนะครับมันสัดส่วนของมันเนี่ยทั้งระบบเลยนะครับมีอยู่ประมาณสัก 7% ของรายได้ประชาชาติ 7% ของ GDP ประเทศไทยซึ่งผมคิดว่าใกล้เคียงกับ GDP ของภาคเกษตรไปโดยซ้ำไปแต่ว่าถ้าเราเอาตัวเลขของไอ้ตัวอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหมดเนี่ยมาเทียบต่ออุตสาหกรรมทั้งหมดของทั้งประเทศตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพเทียบกับอุตสาหกรรมทั้งหมดของทั้งประเทศเนี่ยนะครับ27% เนี่ยกลายเป็นน้องๆเลยนะน้องๆของอุตสาหกรรมรถยนต์เลย
1: ครับ
0: อุตสาหกรรมรถยนต์ประมาณ 32% ต่ออุตสาหกรรมทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยมันโตมากนะพอโตมากเนี่ยมันเป็นหน้าที่ทุกภาคส่วนรัฐเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาช่วยกันผลักดันและผลักดันให้มันไปในทิศทางดิเรกชันที่มันถูกต้องแล้วก็สร้างคุณค่าเพิ่มเกิดการสร้างเงินสร้างงานให้กับเศรษฐกิจให้กับประชาชนชาวไทยได้ถูกต้องนี่คือเหตุผลและสาระสำคัญหลักๆที่เราจะต้องมาจัดทำดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยนะครับนี่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยประเทศไทยมียุทธศาสตร์ที่เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์สุขภาพนานาชาติวงเล็บภาษาอังกฤษว่า medical hub
1: ครับ
0: ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเริ่มจากในตั้งแต่ปี2559อ่ะเป็นต้นมาแล้วน่าจะผ่านยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์เนี่ย2560ถึง2569ปีนี้จะสิ้นสุดและก็จะมีต่อไปเป็นถึง2577เรามีภาพ direction ทิศทางของประเทศในเป็น medical hub ศูนย์กลางของสุขภาพนานาชาติในยุทธศาสตร์อยู่แล้วนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องขับเคลื่อนต่อไปและตัวกองที่รับผิดชอบอยู่ขณะนี้เนี่ยนะครับกองเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยนะครับเขาก็มีหน้าที่ติดตามมอนิเตอร์เรื่องพวกนี้แหละครับสิ่งที่ผมดูเนี่ยขณะนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยมันมูลค่าผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยในปี68มัน 1.4 ล้านล้าน 1.4 ล้านล้านบาท69ผมประเมินว่าผมคาดการว่าจะเพิ่มเป็น 1.5 ล้านล้านบาท 1.5 ล้านล้านบาทถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังผมได้ตามมอนิเตอร์ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยปีนี้เนี่ยผมคาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ย 1.5 ล้านล้านนะเพราะฉะนั้นท่านเห็นว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยมันใกล้เคียงกับตัวเลขของผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยเลย
1: ครับ
0: เพราะเซกเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงมีความสำคัญมากๆท่านผู้ฟังมันเกี่ยวข้องไปเรื่องนวดเรื่องสปาเรื่องเวลเนสเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ดร.เจตหน้าใสๆเนี่ยคงใช้เครื่องต่างดีๆอ่ะมันก็เป็นครีมที่ดร.เจตใช้ด้วย
1: สวดมนต์นะ
0: เป็นสวดอ๋อเหรอครับใจสบายมันเลยออกมาทางหน้าแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าต้องมีครีมแน่ๆก็คือเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์สุขภาพอยู่ในนั้นแน่
1: ๆครับ
0: คราวนี้ท่านผู้ฟังแล้วผมมาวัดตัวไหนไอ้ตัวสำคัญที่ผมบอกว่าสำคัญอย่างนั้นเหมือนสัดส่วนเท่านั้นของ GDP สัดส่วนเท่านั้นของอุตสาหกรรมผมวัดตัวไหนมันมีอยู่7ตัวท่านผู้ฟังท่านที่ฟังผมอยู่ขณะนี้เนี่ยท่านลงไปดูว่าท่านน่ะอยู่ในเซกเตอร์ไหน1ยาผลิตภัณฑ์สุขภาพตัวหลักๆเป็นยา2เป็นอาหาร3เป็นเครื่องมือแพทย์4ที่ดร.เจตใช้อยู่เครื่องสำอาง
2: ค่ะ
0: คริสตาน่าซึ่งผมก็ใช้บ้างแต่แบรนด์จะไม่ดีเท่าดร.เจต5วัตถุอันตรายวัตถุอันตราย

0: ็พวกอะไรนะที่ไปทำความสะอาดอะไรพวกนี้น้ำยาโน่นน้ำยานี่เนี่ยนะครับที่ไปทำความสะอาดพื้นทำความสะอาดในห้องน้ำเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็วัตถุเสพติดทางการแพทย์และก็ตัวที่7ก็คือผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือกลุ่ม7กลุ่มสำคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยที่มีสัดส่วนและอื่นๆนะรวมกันแล้วนี่ก็ประมาณสัก 1.5 ล้านล้านบาทอย่างที่ผมบอกไปนะครับ
1: ค่ะ
0: 7:15 นาทีเดี๋ยวมาดูผลของการคำนวณดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพน้องใหม่ล่าสุดของประเทศไทยเพิ่งตัดสายสะดือ
2: ครับ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
0: ได้ครับคุณลิซ่าครับ
3: กระด้งไหวสัตว์ทองไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านตลาดทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร0944803076 0944803034และ0943966649
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงสุดท้ายค่ะอยู่กับในหัวอัดนะคะคุยกันเรื่องดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยตัวใหม่ค่ะ
0: อีก2ท่านอีก2ท่านที่ขาดอยู่ผมอยากเจอท่านจังอยากมาเจอผมหน่อยได้ไหมท่าน
2: ใครเป็น2คนสุดท้ายนะ
0: 2คนสุดท้ายผมอยากเจอท่าน
2: มารายงานตัวกับมาพบนะฮะในหัวอัดด้วยนะครับ
0: ครับผมอยากเจอท่านจังมาหน่อยนะครับมาหน่อยนะครับคนที่เข้าห้องเรียนวันนี้เช็คชื่อให้นะครับคุณธราเทพมาวันนี้มานะครับคุณสุมิตานะครับโอเคดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผมทำมันมีทั้งหมด27กลุ่มต้องขออภัยฮะ21ตัวนะ21กลุ่มใน21กลุ่มเนี่ยคือแยกอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังนิดเดียวครับเดี๋ยวท่านอาจจะแบบมันลงรายละเอียดเป็นทางวิชาการเยอะไปหรือเปล่าแยกเป็นในกลุ่มดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยที่ผมทำนี่นะครับให้กับ อย.เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นที่เป็นด้านผลผลิตด้านการส่งออกด้านการนำเข้าผลิตส่งออกนำเข้า3ตัวใหญ่ใน3ตัวใหญ่ลงเป็น7ตัวย่อยก็จะมี21ตัวก็จะมียามีอาหารมีเครื่องมือแพทย์มีเครื่องสำอางมีวัตถุอันตรายแล้วก็วัตถุเสพติดทางการแพทย์แล้วก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพราะนั้น73ก็21ตัวละเอียดมากนะครับแต่ก็ยังไม่ละเอียดพอเพราะว่าเราทำเป็นรายปีสเต็ปต่อไปของการทำงานก็คือต้องลงไปรายไตรมาสและก็เป็นรายเดือนเพราะส่วนใหญ่กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาทำเป็นรายเดือนเพราะนั้นเราก็ต้องขยับให้มันเป็นรายเดือนต่อไปเพื่อล้อกับสิ่งที่ตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศรายงานและที่กลับมาที่ส่วนตัวผมอีกนิดนึงก็โฆษณาไปหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะทำในสังกัดของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นดัชนีตัวใหม่ของประเทศไทย

0: ช่นกันท่านผู้ฟังตามติดตามด้วย
1: ไปถึงก็ผลิตผลงานเลยนะฮะ
0: ครับเดี๋ยวผมจะมีออกเราออกจะออกโปรดักต์ตัวใหม่ทางด้านวิชาการออกมาฝากติดตามด้วยนะครับโอเคเรามาถึงตัวที่ถ้าเป็นมูลค่าขณะนี้เนี่ยมูลค่าตัวใหญ่ด้านการผลิตเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเยอะเลยสูงด้วยผมไม่ขออนุญาตไม่พูดถึงตัวเลขเดี๋ยวจะปวดหัวกันปากเปล่าเอาเป็นตัวบอกเป็นมากที่สุดก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารผลิตเยอะสองมาก็จะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ถ้าเป็นการส่งออกก็ยังเป็นอาหารและก็เครื่องมือทางการแพทย์นะครับตัวที่เป็นนำเข้าเนี่ยก็ยังเป็นอาหารอยู่เหมือนกันนะครับผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเนี่ยเยอะเหมือนกันนำเข้าและก็ผลิตภัณฑ์ยาก็นำเข้าเยอะนะครับโอเคคณิตสูตรในการคำนวณมันมีหลายสูตรมากในการคำนวณดัชนีท่านผู้ฟังที่เคารพกับนิดเดียวเพื่อท่านน้องๆนักศึกษาที่ฟังอยู่นะครับมันมีสูตรในการคำนวณดัชนีหลักๆประมาณทั้ง4สูตรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้สูตรที่เรียกว่า last pair ส่วนใหญ่ผมก็ใช้สูตรนั้นแหละครับผลของการคำนวณมันก็ออกเป็นหลายปีเพราะผมใช้หลายปีเวลาคำนวณดัชนีท่านผู้ฟังครับเพิ่มๆน้องๆ นักเรียนนักศึกษาหน่อยนะครับก็คือเราก็ต้องเทียบปีฐานกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาใช้2566เป็นปีฐานกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยเขาใช้ปี2564เป็นปีฐานซึ่งเราตัวเราเองผมเองเนี่ยที่ทำเนี่ยก็เปรียบเทียบแล้วก็พบว่าโอเคเราก็จะใช้2564เหมือนกับที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใช้ของกระทรวงอุตสาหกรรมใช้นะครับเพราะนั้นก็จะฐานก็คือเป็นปี2564อีกเหตุผลนึงก็เพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพมันก็เป็นหมวดของอุตสาหกรรมเหมือนกันเพราะนั้นก็คงเป็นหมวดวิธีอ่านค่าดัชนีท่านผู้ฟังง่ายๆเลยถ้าดัชนีเนี่ยเท่ากับ100ก็แสดงว่าในสถานการณ์นั้นๆไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ถ้าผลดัชนีมันมากกว่า100ก็แสดงว่ามันมีการเพิ่มขึ้นของตัวดัชนีถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็อุตสาหกรรมตัวนั้นมันโตขึ้นแต่ถ้ามันน้อยกว่า100เนี่ยก็แสดงว่าอุตสาหกรรมตัวนั้นมันแย่ลงอ่ะน้อยกว่า100ผลของการคำนวณดัชนีมาแล้วเนี่ยผมเมื่อกี้ผมบอกว่าคำนวณอยู่3ตัวใช่ไหมครับผลิตดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมดัชนีผลิตภัณฑ์ดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพส่งออกดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าไอ้3ตัวนี้ผมมาเอามาถ่วงน้ำหนักนะเอามาถ่วงน้ำหนักเพื่อให้เป็นตัวรวมของประเทศไทยนะส่วนวิธีการการถ่วงน้ำหนักเนี่ยท่านที่สนใจก็มาคุยกับผม
1: มันมีรายละเอียดไ
0: งเอาถ่วงไงอ๋อผมบอกเร็วๆก็คือว่าผมทำตั้งแต่ปี65 66 67 68นะ68แล้วผมก็ประเมิน69ไปด้วยเนี่ยผมพบว่าตั้งแต่65 66 67 68นะครับเดี๋ยวผม69เดี๋ยวค่อยว่ากัน65 66 67 68เนี่ยดัชนีผลผลิตขออภัยฮะดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมันก็ล้อกับที่ต้องในเบรกแรกที่ผมว่ามูลค่ามันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ตรงนั้นมันเป็นเฉพาะมูลค่าแต่ในดัชนีที่ผมทำเนี่ยมันเพิ่มทั้งมันมีทั้งมูลค่าการนำเข้าแล้วก็การส่งออกก็เพิ่ม 12% 16% 19% 13% ในกรณีที่เป็นของปี2569ซึ่งเรานั่งกันอยู่ขณะนี้เนี่ยนะครับตัวดัชนีเนี่ยผมก็ไปเปิดใหม่โดยใช้แบบจำลองด้านเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งเข้ามาวิเคราะห์ก็พบว่ามันก็มีอัตราขยายตัวที่สูงขึ้นนะครับเป็น 3.2% พอเราการเปลี่ยนแปลงของตัวดัชนีมาลบกันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอัตราขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ฝากท่านผู้ฟังที่ทำธุรกิจอยู่นะครับน้องๆนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เปิดเผยแพร่เป็นประจำนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการที่ลงรายละเอียดในแต่ละทั้งความถี่แล้วก็แต่ละสินค้าไปด้วยซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในแง่ของการวางแผนในแง่ของการทำเรื่องของยุทธศาสตร์แต่เราจะลงไปในถึงรายไตรมาสแล้วก็รายเดือนนะครับก็จะเป็นดัชนีน้องใหม่อีกตัวหนึ่งที่บ่งบอกถึงดัชนีซึ่งบ่งบอกถึงทิศทางของเศรษฐกิจไทยเพราะว่าเซกเตอร์นี้เป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่และก็สำคัญมากๆอันนี้ยังไม่ได้รวม ็ผมว่านวดสปา

0: หรือเวลเนสฟิวเจอร์ฟู้ดอะไรนี่ก็อยู่ในนี้หมดแล้วนะ
1: ครับ
0: อยู่ในนี้อยู่ด้วยนะครับครับก็ประมาณนี้ก็ฝากประเทศไทยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคนไทยในการติดตามดัชนีผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยนะครับ7:25เหลือเวลาอีก2 นาที
2: ครับอาจารย์ครับคาดว่าตัวดัชนีนี้จะออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับ
0: เดี๋ยวคงแถลงนี่เขาคงจะเป็นหน่วยงานราชการเขาคงแถลงเองนะครับตอนนี้เขาคงจะไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าผมก็ส่งรายงานการวิจัยให้เขาไปแล้วเพิ่งนำเสนอไปเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมานะครับคงมีปรับอาจจะปรับนู่นปรับนี่นิดๆหน่อยๆนะครับทําไม่จับไม่ได้แก้ไขนะครับ
2: ครับ
0: เรื่องอาจจะลงไปในรายความถี่เพิ่มขึ้นตอนนี้เป็นรายปีอยู่อาจจะลงไปรายไตรมาสอีกครั้งนึงนะครับ
2: ครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราบอกว่าเราต้องการจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยเนาะมันก็ควรต้องมีตัวชี้วัดมีดัชนีที
0: ่
2: ตัดต้องได้แล้วก็มองว่าอะไรที่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานเพราะไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าออกมาแล้วก็ไม่มีคุณภาพนะครับ
0: ใช่ครับใช่ครับซึ่งอีกอันนึงที่น่าสนใจคือว่าสมมติว่าเราบอกว่าด็อกเตอร์เราบอกว่าผลผลิตมันโตมากเลยนะดัชนีผลผลิตมากแต่ว่าขณะเดียวกันดัชนีการนำเข้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพก็โตเช่นกันนะครับ
1: มันก็
0: ไม่น่าจะดีนะครับว่าเฮ้ยเราก็ต้องนำเข้าเยอะเหมือนกันนะลงไปในรายไส้ในว่าไอ้ผลผลิตที่มันโตขึ้นในประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่ามันใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศเยอะเหมือนกัน
1: ครับ
0: ส่วนที่เราสามารถจะไปวางแผนประเทศได้อีกเช่นกันนะครับในเซกเตอร์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพครับ
2: อาจารย์ครับมันสามารถจะดูไปได้จนถึงขนาดที่เพราะว่าแน่นอนพอเราพูดถึงเรื่องของการส่งออกเนาะและหลายประเทศเนี่ยอย่างสหรัฐเองก็กลัวเรื่องของการสวมสิทธิ์เรื่องของการที่เราต้องเอา local content มาใช้ตัวดัชนีนี้สามารถไปดูตรงนั้นได้ด้วยไหมครับ
0: ดูได้ครับดูได้เพิ่มเติมซึ่งเป็นประเด็นที่ดีมากๆนะครับก็อาจจะเป็นข้อคิดสำหรับทีมทำงานทีมวิจัยที่ไปดูเรื่องเหล่านี้นะครับจากสิ่งที่ท่านดร.เจตนี่ท่านเป็นเศรษฐศาสตร์หรือท่านเป็นเนี่ยท่านแบบ
2: ไม่
0: เป๊ะมากเลยนะครับเก่งมากเลย
2: แอบสอบจากอาจารย์มาฟังบ่อยนะฮะการนี้ก็ถือ
0: เป็นประเด็นที่ดีมากๆอันนี้จะไปดูแยกได้ว่าจริงๆมันใช้โลโก้คอนเทนต์ตัวไหนที่ใช้โลโก้คอนเทนต์ในประเทศไทยตัวไหนที่นำเข้ามาอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ไปแยกในตัวดัชนีนะครับน่าสนใจนะ
2: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนกีดกันนะถ้าเกิดเราทำตั้งแต่ในประเทศได้ชัดเจนว่าฉันไม่ได้เอาของข้างนอกมานะเป็นแต่โลโก้คอนเทนต์นะดังนั้นคุณจะมากีดกันฉันไม่ได้นะแล้วเราแซนด์ได้จุดนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ช่วยเราได้
0: ถูกต้องครับผมดีมากเลยประเด็นนี้ขอบคุณมากเลยลืมเชิญไปคอมเมนต์นะเนี่ย
2: ยินดีครับครับใครที่อยากจะคุยกับอาจารย์ต่ออย่างที่บอกนะ2 ที่สุดท้ายนะเดี๋ยวใครเป็น2 ที่สุดท้ายเนี่ยมาเจออาจารย์แล้วบอกด้วยนะบอกว่าผมนี่แหละดิฉันนี่แหละคือ2 ที่สุดท้าย
0: ใช่มาบอกผมหน่อย
1: นะคะ
0: 2คนสุดท้ายอยากเจอจังเลย
1: 2คนสุดท้ายนะคะสำหรับหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะปิดรับสมัครพรุ่งนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรเข้ามานะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะใครที่สนใจ
0: มาแล้วมาแนะนำผมด้วยนะ มาแล้วมาแนะนำผมด้วยว่าเนี่ยอาจารย์ครับผมหนูเป็น2คนสุดท้าย
1: นะคะ
2: โอเคต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะ
1: ค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับท่านดร.ครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค
1: ุ
2: ณลิซ่า
1: ค่ะ
2: เราเน้นกันอีกทีซิเบอร์โทรศัพท์2ที่สุดท้ายหมายเลขอะไรนะ
1: สำหรับใครที่อยากจะเป็น2ที่สุดท้ายนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์0944803076นะคะ0944803034และเบอร์0943966649ค่ะ
2: ครับ2ที่สุดท้ายนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวมาแสดงตัวกับอาจารย์ได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับลิซ่า
1: ค่ะขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขมากๆนะคะลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันศุกร์ที่28 สิงหาคม 2569นะคะอยู่กับเรา2คนพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากรมาพร้อมกันกับหน้า1 หนังสือพิมพ์ค่ะวันนี้รับชมรับฟังกันได้นะคะทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: หลากหลายเรื่องราวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครับการเมืองขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีประเด็นทั้งสภานะครับดุเดือดเลยเนื่องจากมีการประทะคารมกันระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎรกับคุณปกรณ์วุฒิจากพรรคประชาชนนะครับและมีเรื่องของกกต.ด้วยนะครับที่เมื่อวานนี้มีมติดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสวที่ไม่มีสิทธิ์สมัครแต่ว่ามาลงสมัครสวเมื่อปี67 1,767 รายที่ต้องถูกดำเนินคดีนะครับและยังมีเรื่องภาพที่หลุดออกมาจากทำเนียบรัฐบาลเป็นภาพปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าย่อนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเพราะว่าช่างภาพจากทำเนียบได้แชะภาพไว้ได้ทันพอดีแล้วก็มีรายละเอียดจากข้อมูลของสำนักข่าวไทยเราด้วยนะครับดูเรื่องของกกต.กันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้ฟันอาญา 1,767 ผู้สมัครสว.ขาดคุณสมบัติหลังตรวจพบว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังฝืนสมัครรับเลือกนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ที่ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรวมทั้งสิ้น 1,767 คนตามมาตรา74แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2,561 หลังตรวจพบว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังฝืนสมัครรับเลือกการดำเนินการดังกล่าวครับเป็นผลจากการประชุมกกต. 2ครั้งโดยครั้งแรกมีมติฟ้อง 1,605 คนล่าสุดมีมติฟ้องเพิ่มเติมอีก162คนก็รวมเป็น 1,767 คนซึ่งตามกฎหมายผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครแต่ยังสมัครต้องระวังโทษจำคุก 1-10 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีรวมถึงต้องคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับครับหากผู้นั้นได้รับเลือกเป็นสว.ขณะนี้กกต.ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีเพื่อประสานกกต.จังหวัดดำเนินคดีตามขั้นตอนแล้วครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าเชือก 1,767 ปลาซิลกกต.ชี้ขาดคุณสมบัติสมัครสว.ชงศาลฟันอาญาเลื่อนคดีหัวมติกกต.ฟันอาญา 1,767 ผู้สมัครสว.ขาดคุณสมบัติรู้ตัวไม่มีสิทธิ์ยังฝืนลงสมัครเสี่ยงคุกสูงสุด10ปีตัดสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีหากเป็นสว.ต้องคืนเงินเดือนและผลประโยชน์ทั้งหมดแจ้ง28สิงหาคมก็คือวันนี้ครับยังไม่ลงมติคดีหัวสว.ผลิตซัดไอติมไอลอเปิดข้อมูลหัวเลือกสว.กล่าวหาเหมือนสารเตี้ยล่าแม่มดหวังผลการเมืองชัตรวัฒน์ปัดข่าวสว.สีน้ำเงินฉลองรอดคดีบอกแค่อยากกินข้าวกับกรรมาธิการไอติมฉวยเวทีกระทู้ถามสดสภาลากไส้ณพินทร์เอี่ยวโกงสว.สุภชัยประท้วงเดือดอนุทินโยนถามหมอชนน่านหลังมีชื่อขึ้นเวทีเสวนาฝ่ายค้านวันเสาร์นี้ครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเดินเผชิญสืบคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแสวงโวตั้งแต่นำบาร์โค้ดลงในกระดาษไม่ขัดรัฐธรรมนูญส่วนไทยรัฐก็พาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นดีด้วยเหมือนกันนะครับบอกว่าปชน.ฉะ2ปีช้าไปกกต.ฟันผิด 1,767 ผู้สมัครสว.

0: แจ้งอาญาขาดคุณสมบัติวุฒิน้ำเงินอัดกลับไอติมปัดฉลองล่วงหน้ารอดคดีครับ
1: ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการหัวสวด้วยค่ะเพราะว่าในฝั่งของทางศาลรัฐธรรมนูญค่ะได้ส่งตุลาการเพื่อที่จะดำเนินการเผชิญสืบปาโค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะคะโดยไปที่สำนักงานเขตบางเขนซึ่งเป็นขออภัยค่ะสำนักงานเขตหลัก4ซึ่งเป็นสถานที่เก็บบัตรนะคะขณะที่การลงพื้นที่ไปใช้เวลาตรวจสอบหลักฐานประมาณ1ชั่วโมงค่ะนายแสวงก็บอกว่าการเผชิญสืบวันนี้ก็ตรวจสอบว่าสิ่งที่ให้การต่อหน้าบัลลังก์เหมือนกับสิ่งที่พูดไปหรือไม่โดยสารได้เดินดูมีเจ้าหน้าที่อธิบายซึ่งฟังจากที่พูดน่าจะครบถ้วนทุกประเด็นแล้วซึ่งสารก็ยังให้โอกาสผู้ร้องก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีประเด็นอะไรจะสอบถามผู้ถูกร้องหรือไม่โดยก่อนจะถึงวันนัดฟังคำวินิจฉัย28กันยายนกกต.เองค่ะศาลก็มีการให้ทำคำแถลงปิดคดีภายใน11กันยายนซึ่งนายแสวงก็ยืนยันถึงความมั่นใจนะคะว่ามีความมั่นใจตั้งแต่เอาบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะนอกจากนี้ค่ะเมื่อวานนี้มีภาพออกมาด้วยนะคะเป็นภาพที่ผู้สื่อข่าวค่ะถ่ายออกมาได้ในขณะที่นายกรัฐมนตรีกำลังออกจากทำเนียบรัฐบาลก็มีอีกท่านหนึ่งอยู่ด้วยก็คือนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการไหว้ค่ะโดยวิธีการก็คือก้มไหว้นายกรัฐมนตรีนะคะทางนายกก็จับแขนลุกขึ้นก่อนที่จะออกจากทำเนียบไปผู้สื่อข่าวก็สังเกตว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่มีมติออกมาโดยครม.ค่ะแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของมหาดไทย20ตำแหน่งซึ่งก็มีผล1ตุลาคมนะคะแต่ว่าในอันสิทธิ์ค่ะเดิมทีมีรายชื่อว่าอาจจะถูกยกย้ายไปดำรงตำแหน่งในกระทรวงอื่นนะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะมติออกมาในอันสิทธิ์ก็ยังคงดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยตามเดิมนะคะก็มีภาพอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยด้วยค่ะส่วนเรื่องของการเมืองนะคะก็เป็นประเด็นใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสว.ค่ะเชื่อ 1,764 ผู้สมัครสว.โทษอาญา10ปีอนุทินปัดเอี่ยวคดีหัวเชื่อพรรคร่วมไม่มีเสียงแตกยิ่งชีพอัดยับกกต.ล้มเหลวกกต.เชื่อ 1,767 คนขาดคุณสมบัติลงสว.แต่ยังสมัครโทษจำคุกสูงสุด10ปีเพิกถอนสิทธิ์20ปีเป่าชี้จำนวนเยอะขนาดนี้ประจานกกต.ประมาทเลินเล่อร้ายแรงทำโหวตที่ไม่ควรเกิดเป็นหมื่นบี้เอาผิดตัวนายและสว.ในตำแหน่งอย่าฟันปลาซิวปลาสร้อยลดกระแสระบบเลือกสว.แบบนี้ล้มเหลวควรยกเลิกพริจแจงกลั่นกรองความเชื่อถือของข้อมูลที่เอามาแล้วถามกกต.ถ้าจะฟันแค่ 20-30 คนเชื่อจริงหรือว่ากระบวนการหัวสว.สำเร็จได้เพราะคนจำนวนนี้สว.พริจขออภัยค่ะสว.พิสิทธิ์ค่ะถามที่เปิดเอกสารมั่นใจได้อย่างไรว่าของจริงคู่ผิดกฎหมายทั้งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หมิ่นประมาทนายกหนูขออย่ากังวลพรรคร่วมจะเสียงแตกการร่วมรัฐบาลมีหลายองค์ประกอบไม่ใช่แค่เห็นไม่ตรงกันก็ไม่ให้โหวตให้รัฐบาลมีเสถียรภาพมากชี้เอกสารหัวสว.หลุดประชาชนต้องไม่เอามาเผยแพร่แม้จะอ้างว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็ตามแต่ทุกคนต้องทำตามกฎหมายที่อ้างว่ามีชื่อนายกด้วยจะให้ไปชี้แจงก็ได้ซึ่งก็มีกระแสมานะคะว่าก่อนหน้านี้ทางฝั่งของพรรคฝ่ายค้านก็จะไปที่โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์รังน้ำนะคะแต่ว่าในที่สุดค่ะทางฝั่งของโรงแรมก็มีการโทรศัพท์มาโดยการเปิดเผยจากนายพริษนะคะว่าทางฝั่งของโรงแรมค่ะมีการขอยกเลิกนะคะสถานที่ในการจัดที่โรงแรมพูแมนทางฝั่งของคุณพริษก็เลยบอกว่าเขามีแผนสำรองเอาไว้อยู่แล้วค่ะโดยไปจัดที่รัฐสภาค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้ตำรวจปปป.บุกรวบนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยคาคอนโดโยงคดีแอบอ้างโควต้ารับราชการท้องถิ่นเรียกรับเงินเหยื่อสูงกว่า 600,000 บาทนะครับโดยการไปจับกลุ่มครั้งนี้ก็นำโดยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับนำกำลังตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเข่งอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยและอดีตนายกอบต.สำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ครับจับได้ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพก่อนพาเข้าไปตรวจค้นภายในห้องพักเพื่อหาพยานหลักฐาน

0: ดยระหว่างเจ้าหน้าที่จับกุมมาสอบปากคำที่บก.ปปป.นายกเฮงใช้ผ้าขนหนูคลุมศีรษะปิดบังใบหน้าตอบคำถามสื่อมวลชนที่พยายามสอบถามถึงที่มาของการถูกจับกุมและก็การถูกกล่าวหาว่ารับเงินจากผู้เสียหาย 650,000 บาทแลกกับการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยนายกเฮงปฏิเสธอ้างว่าไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องกับเงินและก็ถูกปลอมลายนะครับทางนี้ครับหลังจับกุมนายกเฮงตำรวจก็ใบบุกจับนางณวพรปลือปรังตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการกองช่างเทศบาลตำบลละเอาะอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษอีกคนหนึ่งด้วยนะครับที่ร่วมกับนายกเฮงนี่แหละครับเรียกรับเงินผู้เสียหายสอบข้าราชการท้องถิ่นตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคศาลก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำที่สภ.น้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับก็ขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์บอกว่ารวบนายกเฮงโกงสอบท้องถิ่นบุกรวบนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นคาคอนโดนายกคุยสะท้อนภาพรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการโกงบิ๊กมหาไทยลั่น31สิงหาคมนี้จบแน่เพิกถอน 5,925 รายชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นยันไม่มีปัญหาย้ำคดีอาญาเป็นหน้าที่ของปปช.และตำรวจส่วนข่าวสดก็พาดหัวข่าวตรงนี้ด้วยนะครับบอกว่าบุกรวบคาคอนโดย่านบางโพนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยปมอ้างโควต้าช่วยสอบท้องถิ่นเรียกรับเงิน 650,000 บาทครับ
1: นอกจากนี้ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเช้าวันนี้ค่ะก็มีภาพภารกิจของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลนะคะซึ่งก็เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์จากสนามบินอุตภาวไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรกลางทะเลอ่าวไทยเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์พร้อมกับชมการสาธิตยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของกองทัพเรือที่สามารถนำมาใช้ป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติได้นอกจากนี้ค่ะในแนวหน้าเนี่ยนะคะก็มีภาพนายกรัฐมนตรีสวมชุดอส.ในฐานะนายกองใหญ่เดินทางไปเยี่ยมเรือหลวงจักรีนฤเบศรที่ลอยลำกลางทะเลอ่าวไทยค่ะก็เป็นการปฏิบัติการในพื้นที่นะคะแล้วก็ไปรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ซึ่งนายกบอกว่าก็ยังคงสนับสนุนเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาอธิปไตยของประเทศไทยค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามีอีกหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้ครับตอนนี้ที่ยังต้องหาข้อเท็จจริงนั่นก็คือเรื่องของกองทัพได้มีการนำฮอขึ้นไปยิงเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้มีกระแสว่าอยากจะให้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองเนี่ยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้กล่าวถึงกรณีส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่มีการเรียกร้องแล้วก็ยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เร่งแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีที่มีการอ้างว่ามีการถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีบอกว่ากรณีนี้ครับพลโทนรทิพย์โพยนอกท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับแล้วก็

0: ็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็มีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ก็ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วยแต่อย่างก็ตามทราบว่าแม่ทัพภาคที่4จะเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ดังกล่าวก็ต้องรอผลการตรวจสอบต่อไปแต่นี้ต่อกรณีข้อเรียกร้องให้นายกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนนั้นจำเป็นจะต้องตรวจสอบข้อกฎหมายด้วยว่านายกรัฐมนตรีสามารถดำเนินการได้หรือไม่เนื่องจากมีผู้บัญชาการสถานการณ์อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็เป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการให้อำนาจสูงสุดแก่ทหารพร้อมท้าวความถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ได้ประกาศกฎอัยการศึกก่อนการปฏิวัติในปี57นะครับรัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เช่นกันก็เป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีอธิบายเรื่องของการไม่สามารถตั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้แล้วครับเป็นพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับโยนกองทัพสอบยิงจากคอนยยันคุมพื้นที่5อำเภอได้นายกยันไร้อำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปมหอยิงวัยรุ่นจะแนะเหตุพื้นที่อัยการศึกบิ๊กเกลียงชี้แก้ไฟใต้ข่าวกลองมวลชนสำคัญสุดลั่นสมัยตนไม่เคยใช้หอปฏิบัติการเชื่อฝ่ายบริหารอาจปรับบุคคลให้เหมาะสมกับพื้นที่นยหรือว่านาวิกโยธินยันคุมพื้นที่ในความรับผิดชอบได้ไร้ปัญหาขัดแย้งกับชุดเฉพาะกิจนราธิวาสครับ
1: ขณะที่ทางทีมโฆษกกอรมน.นะคะก็มีการโพสต์คลิปค่ะเป็นการจำลองบาดแผลกระสุน M16 ด้วยข้อความทั้งหมดว่าที่สังคมควรทำคือช่วยกันค้นหาความจริงจากหลักฐานไม่ปล่อยข้อมูลที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ซึ่งเป็นคลิปจากจอห์นซิกนะคะโดยลักษณะบาดแผลจากอาวุธปืนค่ะไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของเนื้อเยื่อทิศทางของกระสุนล้วนเป็นข้อมูลสำคัญทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จะมาพิสูจน์ส่วนที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าเป็นอาวุธสงครามหรือว่าเกิดจากการยิงจากอากาศยานก็ต้องใช้หลักฐานดังนั้นค่ะก็ต้องยึดถือความจริงที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่เป็นการสันนิษฐานหากว่าปล่อยให้อคตินำหน้าหลักฐานคนบริสุทธิ์อาจจะถูกกล่าวหาเจ้าหน้าที่อาจจะถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมนะคะมีพาดหัวข่าวค่ะอีกหนึ่งฉบับอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะนายกเผยไร้อำนาจตั้งกรรมการสอบปมหอยิงโจในพื้นที่จะแนะชี้ติดเงื่อนไขกฎอัยการศึกส่วนกรรมธิการความมั่นคงเรียก6หน่วยงานเกี่ยวข้องแจงเหตุไม่สงบซัดล้มเหลวแก้ปัญหาชายแดนใต้22ปีใช้งบ 5.2 แสนล้านบาทเผยขอเวลา3วันพิสูจน์ปมชาวบ้านถูกยิงจากฮอหลังจากพบหัวกระสุนปืน M16 ค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของโจรชิงทองเกิดขึ้นอีกแล้วครับแต่ว่าคราวนี้ไปเกิดขึ้นที่อรัญประเทศนะครับแล้วก็สุดอุกอาจเลยเพราะว่าคว้างไปบอมเปิดทางหลบหนีด้วยนะครับก็สำหรับประเด็นนี้นะครับเกิดขึ้นที่กลางเมืองอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองบริเวณห้างโลตัสอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังผู้ก่อเหตุมีอาวุธลักษณะคล้ายระเบิดก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอรัญท่ามกลางการแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังล่าสุดมีการประสานกำลังเจ้าหน้าที่ครับเพื่อสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่จุดภูน้ำเกลี้ยงอำเภอโคกสูงรวมถึงแนวพื้นที่หนองจานหนองย่าแก้วและเส้นทางที่เชื่อมต่อพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันผู้ก่อเหตุหลบหนีออกจากพื้นที่ตามประกาศแจ้งเตือนของสภ.อรัญประเทศก็ขอความร่วมมือประชาชนครับหากพบเห็นบุคคลหรือว่ารถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะตรงใกล้เคียงกับข้อมูลของผู้ก่อเหตุก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีห้ามเข้าใกล้ห้ามติดตามหรือพยายามจับกลุ่มด้วยตัวเองนะครับเนื่องจากผู้ก่อเหตุหรือว่าคนร้ายครับอาจจะมีอาวุธอันตรายจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับผู้ก่อเหตุและก็ยานพาหนะที่ตำรวจแจ้งเตือนก็ได้แก่รถจักรยานยนต์ที่ผู้ก่อเหตุใช้เป็นยามาฮ่าฟีโน่สีเทาสวมหมวกลายสก็อตสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลเทาสวมกางเกงยีนขายาวมีอาวุธคล้ายวัตถุระเบิดครับซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือว่าเบาะแสได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือว่าที่สภ.อรัญประเทศนะครับ0827620278ประเด็นนี้มีภาพนะครับอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพตำรวจกำลังเข้าตรวจค้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพภายในห้างโลตัสสาขาอรัญประเทศจังหวัดแสแก้วหลังคนร้ายบุกเดี่ยวคว้างระเบิดกวาดทองน้ำหนักรวมกว่า100บาทแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีชุด EOD ตรวจพบระเบิดรูปทรงกระป๋องจำนวน4ลูกระเบิดทำงานแล้ว2ลูกครับแล้วก็ยังไม่ระเบิดอีก2ลูกเจ้าหน้าที่กำลังสนที่กำลังไล่ล่าคนร้ายอยู่ครับพาดหัวข่าวจากหนัง

0: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับปาบึ้มชิงทองอุกอาจห้างโลตัสโจรผมยาวฉายเดี่ยวระเบิดกระป๋อง4ลูกปิดชายแดนอรัญตามล่าครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามีประเด็นป้าดารออยู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว

0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของป้าดาค่ะยังไม่จบนะคะเมื่อวานนี้ก็มีทั้งตัวป้าดาเองรวมไปถึงทายาทของนายเฮียงก็คือนางบัวไข่พร้อมกับที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกของนางบัวไข่ค่ะมาแถลงข่าวชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนะคะโดยบอกว่าได้รับเชิญจากนางบัวไข่ค่ะในฝั่งของนายวรเดชที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะคะบอกว่าแต่งตั้งให้มาเป็นที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกทำหน้าที่ให้ข้อมูลตอบคำถามกับสื่อมวลชนค่ะเพราะมีความมั่นใจในข้อมูลนะคะโดยระบุว่าวัดป่าอดุลยารามค่ะตั้งข้อสงสัยข้อมูลที่บอกว่ามีเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปี35และมีการประกาศตั้งวัดในปี41นะคะโดยตั้งคำถามว่าหากในปี35ยังไม่มีวัดแล้วจะสามารถตั้งเจ้าอาวาสได้อย่างไรส่วนขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าอาวาสตามปกติต้องมีการเสนอชื่อจากเลขานุการเจ้าคณะตำบลไปยังเจ้าคณะตำบลและเจ้าคณะจังหวัดตามลำดับก็ต้องตรวจสอบว่าขณะนั้นมีการเสนอชื่อและแต่งตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่รวมไปถึงตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับใบตราตั้งว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม่นะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการรายงานด้วยนะคะว่าเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพร้อมกับนายปกรณ์ค่ะมาตรวจสอบเตรียมเข้าแจ้งความกับกองปราบปรามเพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้องขอให้ดูงานนี้ชาวเน็ตโฟกัสผิดจุดไปสุดตากับเครื่องประดับของนายวรเดชที่ใส่มาค่ะแล้วก็ขอให้เข้าประเด็นถึงหลักฐานเด็ดที่บอกว่ามีนะคะมากันที่พาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในเดลินิวส์ที่ตามต่ออยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็มีภาพด้วยเป็นภาพป้าดาค่ะตั้งโต๊ะแถลงเปิดหลักฐานอ้างพิรุธตั้งแต่มีการตั้งเจ้าอาวาสก่อนการประกาศตั้งวัดแล้วก็เตรียมแจ้งความเตรียมแจ้งความกองปราบเพื่อเอาผิดนะคะป้าดาแฉพิรุธตั้งเจ้าอาวาสเดินหน้าแจ้งกองปราบชาวบ้านจวกทายาทหวังผลที่ดินพันล้านเย้ยขอดูหลักฐานเด็ดอ้างพิรุธตั้งเจ้าอาวาสก่อนประกาศตั้งวัดป้าดาทายาทตาเฮียงหิ้วอดีตผู้ตรวจการสำนักพุทธตั้งโต๊ะแถลงเปิดหลักฐานปมที่ดินวัดป่าอดุลยารามแย้มจ่อแจ้งความกองปราบเอาผิดเอกสารไม่ชอบด้วยกฎหมายชี้ปมพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นออกหมายเรียกรับทราบข้อหาบุกรุกวัดให้สื่อไปถามตำรวจเองป้าดาลั่นไม่หวั่นขอแค่คดีเล็กน้อยไม่ได้ฆ่าใครตายชาวบ้านย้อนถามหาหลักฐานเด็ดจวกลูกบุญธรรมคนที่9ของตาเฮียงทำตัวเหมือนมิจฉาชีพคาดออกมาเคลื่อนไหวเพราะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังสงสัยมีผลประโยชน์ด้วยกับที่ดินมูลค่าพันล้านค่ะ
1: มีประเด็นทำไมบริษัทต้องตรวจสอบการเคลมประกันชีวิตนานถึง90วันครับการเคลมประกันชีวิตโดยปกติเมื่อเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยครับต้องจ่ายสินไหมภายใน15วันแต่หากเกิดการเคลมที่เร็วผิดสังเกตหลังเริ่มกรมธรรม์เช่นเพิ่งพ้นระยะรอคอยไม่นานก็คือระยะเวลารอคอย30วันสำหรับโรคทั่วไปแต่เจ็บป่วยรุนแรงหรือว่ามียอดเคลมสูงเงื่อนไขกรมธรรม์ให้สิทธิ์บริษัทประกันภัยตรวจสอบข้อที่จริงสูงสุดไม่เกิน90วันครับโดยกรณีที่มักจะถูกตรวจสอบก็คือเคลมโรคเรื้อรังโรคร้ายแรงแล้วก็เคลมวงเงินสูงเกิดเหตุในช่วง 1-2 ปีแรกของสัญญาส่วนเหตุผลที่ต้องใช้เวลานานถึง90วันเพราะบริษัทต้องขอหนังสือยินยอมจากผู้เอาประกันภัยติดต่อโรงพยาบาลที่เคยรักษาตรวจสอบประวัติย้อนหลังว่าเป็นโรคนี้มาก่อนทำประกันหรือไม่ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ครับต้องใช้เวลาและต้องรอข้อมูลจากหลายหน่วยงานโดยระหว่างการตรวจสอบจะไม่สามารถใช้สิทธิ์แฟกเคลมผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายเองก่อนหากผลตรวจสอบผ่านบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับข้อมูลนี้จากคพพ.ครับคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
0: มากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะเพราะว่าก็มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นที่เนปาล นะคะหลังจากที่มีธารน้ำแข็งเทือกเขาหิมาลัยละลายเป็นมวล น้ำขนาดใหญ่พัดดินโคลนเศษหินถล่มลงมากวาดบ้านเรือนประชาชนและชุมชนด่านชายแดนเนปาลที่เบตพังราบจมดินเป็นหน้ากลองเลยค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วทำให้ประชาชนหลายพันคนไม่สามารถหนีได้ทันตอนนี้มีรายงานซึ่งตัวเลขก็ยังไม่นิ่งนะคะโดยระบุว่าพบผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติค่ะมากกว่า30คนแล้วก็มีรายงานผู้สูญหายอย่างน้อย 1,500 คนส่วนผู้เสียชีวิตตัวเลขณตอนนี้ค่ะระบุอยู่ที่ประมาณ200กว่าคนนะคะแต่ทางการก็เชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางกองทัพและตำรวจเนปาลกว่า 5,000 นายพร้อมเฮลิคอปเตอร์และการช่วยเหลือจากนานาชาติก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือในเนปาลแล้วนะคะ

0: ทั้งนี้จากการตรวจสอบภาพถ่ายจากดาวเทียมบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระดับความสูงประมาณ 5,200 เมตรส่วนปลายของทาน้ำแข็งถล่มลงมาในหุบเขาที่ต่ำกว่า 1,200 เมตรแล้วก็มีอุณหภูมิในพื้นที่อบอุ่นขึ้นอย่างกระทันหันจนทำให้เกิดหิมะละลายอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในแนวหน้าค่ะในปานวิกฤตทานน้ำแข็งหิมาลัยถล่มกวาดหายกว่า 1,500 คนน้ำท่วมดินโคลนถล่มเนปาลที่เป็นวิกฤตผู้เชี่ยวชาญชี้ทานน้ำแข็งส่วนล่างของเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วเกิดเป็นมวลน้ำมหาศาลทะลักท่วมกวาดเมืองราบเป็นหน้ากลองตายเฉียด200สูญหายอีก 1,500 คนเป็นต่างชาติเกือบ800จาก20ประเทศจีนส่งทีมกู้ภัยชุดใหญ่เร่งค้นหาช่วยเหลือประชาชนที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกส่วนอุตุแผ่นดินใหญ่เตือนฝนตกยาวอาทิตย์นี้ผวาเกิดภัยพิบัติซ้ำในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News เช่นเดียวกันค่ะทานน้ำแข็งหิมาลัยถล่มเนปาลที่เบ็ดอ่วมดับสูญหายนับพันเร่งช่วยทีมกู้ภัยนักวิชาการค่ะเชื่อเป็นไปได้สูงทานน้ำแข็งจากเทือกเขาหิมาลัยถล่มชายแดนเนปาลที่เบ็ดจนเกิดวิปโยคสังเวยพุ่ง273สูญหายนับพันรวมนักท่องเที่ยวนานาชาติชาวสหรัฐมากถึง47คนออสเตรเลีย34คนด้านอินเดียสั่งเตือนภัยด่วนพร้อมอพยพชาวบ้านในรัฐพิหารรัฐอุตรประเทศอยู่เส้นทางปลายน้ำขณะที่กระทรวงต่างประเทศไทยสั่งเกาะติด24ชั่วโมงยังไม่พบคนไทยสูญเสียค่ะ
1: เรื่องของเนเน่นะครับเมื่อวานนี้ที่น้องเข้ารอบนะครับไปรอชิงชนะเลิศนี่แหละครับก็เรียกได้ว่าแรงไม่แผ่วสำหรับสาวน้อยมหัศจรรย์เนเน่รอยัลสาวน้อยร็อกเกอร์ชาวไทยจากภูเก็ตครับตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้วก็ถูกพูดถึงนอกเหนือจากการแสดงนั่นก็คือการแต่งกายที่โชว์ความเป็นไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยบนเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์นะครับเช้านี้นะครับก็มีภาพของน้องอยู่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพรักนะเนเน่เป็นภาพของเมลบีครับกรรมการตัวแม่ตัวมัมของรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์2026กอดเนเน่รอยัลแสดงความยินดีบนเวทีหลังจบการโชว์แล้วก็ยังเช็ดน้ำตาให้กับเนเน่ที่หลังออกมาด้วยความดีใจที่ผ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศนะครับพาดหัวข่าวของไทยรัฐแบบนี้ครับปลื้มเนเน่อัตลักษณ์ไทยโชว์เวทีโลกนะครับรัฐบาลหนูยกย่องชวนเชียร์นัดชิงเฮร็อกเกอร์สตาร์กลับภูเก็ตวันนี้เปิดรายละเอียดชุดสุดเท่ของเนเน่รอยัลสวมขึ้นเวทีรอบไลฟ์โชว์รายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดที่ขึ้นโชว์บนเวทีตามคอนเซ็ปต์ Let's RockTo the world ให้โลกได้เห็นว่าความเป็นไทยงดงามและทรงพลังแค่ไหนครับ
0: เช่นเดียวกันกับใน Daily News นะคะนายกเชียร์เนเน่ลุ้นชนะ AGT 2026ปลื้มโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ใส่ผ้าไทยเล่นดนตรีร็อกรัฐบาลชวนคนไทยร่วมเชียร์เนเน่รอยัลลุ้นคว้ารางวัลชนะเลิศรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์2026ซีซั่น21นายกลุ้นปลื้มเยาวชนไทยโชว์ซอฟต์พาวเวอร์สวมชุดไทยร่วมสมัยเล่นดนตรีร็อกสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกด้านแม่เท่าแก้วเผยหลานรักวิทย์ชวดบินขึ้นเวที AGT เพราะครูหมอโนราจะขอตามไปด้วยก็เป็นพาดหัวข่าวพร้อมกับภาพด้วยนะคะใน Daily News ค่ะ
1: ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวในเช้าวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับที่ทักทายกันเข้ามาเยอะเลยนะฮะสำหรับเช้าวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสทนชประกาศเรื่องเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชติดตามสถานการณ์สภาพอากาศพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาคทางนี้สทนชได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มที่บริเวณต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีโดยพบว่าจะต้องเฝ้าระวังในช่วง29สิงหาคมนี้ไปจนถึง2กันยายนทั้งนี้จะต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำที่บริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของน้ำยวมที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยบริเวณจังหวัดตากแม่น้ำยมบริเวณจังหวัดแพร่สุโขทัยและพิจิตรแม่น้ำแควน้อยและลำน้ำเฟี้ยที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกและลำน้ำยางที่บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดคมนาคมเตรียมเปิดบินตรงคุณหมิงอุดรธานี8กันยายนนี้สัปดาห์ละ2เที่ยวเชื่อมจีนสู่อีสานตอนบนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นประตูเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ผลักดันการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคตามแนวทางAirport for Regional Development เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการเพิ่มการเชื่อมโยงเส้นทางบินรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนล่าสุดท่าอากาศยานอุดรธานีเตรียมรองรับเที่ยวบินตรงแบบเช่าเหมาลำของสายการบินลักกี้แอร์เส้นทางตรงคุณหมิงอุดรธานีคุณหมิงเริ่มให้บริการตั้งแต่8กันยายนปี2569นี้สัปดาห์ละ2เที่ยวบินนับเป็นการเพิ่มช่องทางการเดินทางโดยตรงระหว่างจีนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยเพิ่มโอกาสในการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้เข้าสู่พื้นที่ขณะเดียวกันท่าอากาศยานอุดรธานีมีกำหนดเข้ารับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในวันที่2กันยายนนี้เพื่อยกระดับการดำเนินงานของท่าอากาศยานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: นี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เลสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
2: ตรังพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแบบนอนสต็อปกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อ 26-30 สิงหาคมนี้พบกันในงานตรังที่จักอาหารอร่อยมหากรรมรวมของกินตัวตึงทั่วเมืองตรังกว่า120บูธกินกันจนตัวแตกชมและเชียร์การแข่งขันปรุงอาหารเมืองตรังห้ามพลาดโปรเด็ดนาทีทองเมนูเลข9และแจกฟรีคูปองเงินสดทุกวันมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทชิลกับศิลปินสุดฟินเพอร์พิชและมัสคิเทียแล้วเจอกันที่เขาแปะช้อยตรังยุทธจักรอาหารอร่อยอร่อยครบจบในงานเดียว
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

0: ท้องให้ทั้งความรักความอบอุ่นแม่เป็นครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย
2: ทานอาหารให้หมดจานขยะจากอาหารถูกทิ้งให้เป็นขยะรอวันเน่าเสียกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศถึง 8% ในประเทศไทยมีขยะอาหารคิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมดยิ่งเรากินอาหารเหลือเยอะการสร้างก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจะมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวการปรับพฤติกรรมเล็กๆที่สร้างได้ด้วยตัวเองที่บ้านก็มีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้แล้วสร้างจิตสำนึก

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากชนิพานิลเขตสุขกายบายใจ

ดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะเช่นเคยนะคะเราอยู่ด้วยกันอีกประมาณต้องบอกว่าประมาณสัก4ชั่วโมงนะคะสำหรับในภาคเช้าผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลดเอ็มคอดคอนเน็กนะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็รวมไปถึงอยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงสนใจลงสื่อโฆษณาเพิ่มเติมกับเราติดต่อได้ตรงได้เลยนะคะที่0 7 4 6 1 3 9 9ค่ะ

เราอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงนี้กับเครื่องฟอกอากาศคาจิว่านะคะรุ่น IM001 อีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องนะคะมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิมาพร้อมรีโมทคอนโทรและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนค่ะจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่นะคะและที่สำคัญใช้ไส้กรอง HEPA นะคะช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยราคาโปรโมชั่นรับต้นปีนะคะราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วน02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้

บมจ.สมทนะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มนะคะโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารไปให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.นะคะมีจุดแข็งคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะโทร02-201-6512และ0894990909ค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเจอกันอีกครั้งในช่วงหน้าค่ะ

0: ั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัชดาเตือนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะข้อมูลรถรีบยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมีข้อเท็จจริงที่สมควรตรวจสอบเพิ่มเติมขอให้รีบยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนางสาวรัชดาระบุว่าข้อมูลล่าสุดณวันที่24สิงหาคมกรมการขนส่งทางบกรายงานว่ามีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 372,207 คนครอบคลุมยานพาหนะ 663,040 คันโดยส่วนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลอายุรถที่เกินกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถติดต่อศูนย์ One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศได้จนถึง31สิงหาคมนี้และยื่นเอกสารเพิ่มเติมถึง20กันยายน2569โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนและผู้ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม2569อุตุเตือนฝนตกหนัก29สิงหาคมถึง2กันยายนจับตาหลายพื้นที่ฝนตกซ้ำกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับ4โดยระบุว่า29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาครวมทั้งพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งสาเหตุมาจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากอย่างน้อย1วันในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนครอบคลุม17จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดขณะที่แนวโน้มฝนช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่เดิมโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกซึ่งบางพื้นที่มีฝนสะสมอยู่แล้วจึงต้องติดตามความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากภรรยาของคริสคอร์เนลผู้ล่วงลับที่ร้องเพลง Black Hole Sun โพสต์คลิปการแสดงของเนเน่วิกกี้คอร์เนลภรรยาของคริสคอร์เนลผู้ล่วงลับโพสต์ IG Story คลิปการแสดงรอบไลฟ์โชว์ของเนเน่รอยัลที่ร้องเพลง Black Hole Sun เพลงร็อกระดับตำนานยุค90ของวงซาวการ์เด้นร้องโดยคริสคอร์เนลซึ่งในค่ำคืนวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่เนเน่โชว์ในรอบquarter finals จนได้รับ golden buzzer จากกรรมการทำให้เธอผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบอัตโนมัติโดยในโพสต์ได้แท็กถึงเนเน่และเขียนข้อความซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าเธอไม่เคยได้ยินใครนำเพลงนี้มาร้องได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อนเลยยอดเยี่ยมมากจริงๆพร้อมแท็กถึงเนเน่ Royal Music โดยระบุว่าจะทำให้สามีของเธอภูมิใจได้อย่างแน่นอนเนเน่คือหญิงสาวที่มีพรสวรรค์อย่างเหลือเชื่อจริงๆว้าวมากHashtag Chris Cornell ตลอดไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เฟสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
3: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
4: ์ก็เวลาไปตลาดเราก็พกถุงผ้าไปหรือถ้าไม่มีถุงผ้าก็เอาตะกร้าที่บ้านเราเพื่อไปจ่ายตลาดไปใส่ของใส่รายได้และพวกถุงพลาสติกถ้าเราใช้แล้วเราเก็บไว้ได้เพื่อมาใส่ขยะเราไปทิ้งได้เพื่อเราจะไม่ต้องไปซื้อถุงดำอีกเป็นการลดร้อนไปในตัวค่ะ
3: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

เข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะกับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงนี้ไปจนถึงประมาณ10นาฬิกานะคะเราอยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงค่ะ

นี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเมกะสปอตไลท์นะคะโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่3ตารางเมตรตัวหลอด LED นะคะเป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีวันเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคลาบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: คยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1-2ขวดเพียง199บาทรับฟรีดินปรับมาที่เป็นฟาง
1: สนใจโทร02-114-399ค่าการส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซ
1: ื้อสนุกช้อปปิ้ง
2: หากความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ10ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
4: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ดินเสียปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นผลผลิตไม่ได้ตามที่ต้องการวันนี้เราขอแนะนำดินดีต้นดีสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่ใช่สารเคมีฉีดได้ทั้งดินต้นใบดอกและผลช่วยให้ดินร่วนซุยเร่งการเจริญเติบโตติดดอกออกผลเร็วกับโปรโมชั่นซื้อดินดีต้นดีสูตร A สูตร B 1ลิตร2ขวดเราแถมฟรีให้อีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาททั้งหมดนี้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008ของแท้ต้องที่ทีวีเดเร็ก
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

วันนี้เราอยู่ด้วยกันกับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเจอกันอีกครั้งในช่วงหน้าค่ะ

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02 201 6512 089 49

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าว

ที่การสมช.คนใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6/2569ที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา10 นาฬิกาโดยวันนี้มีวาระสำคัญคือการเสนอชื่อเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาสมช.คนปัจจุบันที่ครม.เมื่อวันที่25 สิงหาคมมีมติโยกให้ไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งการประชุมสมช.วันนี้จะมีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพบกกระทรวงกลาโหมให้โอนย้ายมาเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่และตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์เป็นเลขาสมช.คนใหม่จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมครม.ต่อไป2สถาบันใหญ่ย่านปทุมวันยกพวกตีกันเจ็บ4 รายตำรวจปทุมวันเข้าระงับเหตุทันควันเมื่อเวลา7 นาฬิกา 50 นาทีที่ผ่านมาศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุสน.ปทุมวันได้รับรายงานมีกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันอย่างรุนแรงที่บริเวณกลางสกายวอล์ก

0: ขวงปทุมวันเขตปทุมวันส่งผลให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงเกิดความตื่นตระหนกหลังรับแจ้งสายตรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนตำรวจนครบาลปทุมวันจึงเข้าตรวจสอบในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยพบกลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังทำร้ายร่างกายกันจึงเข้าระงับเหตุและสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมด8รายพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพและอาสาสมัครมูลนิธิเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ4รายมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ชีพทำการปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ปทุมวันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง8รายไปยังสถานีตำรวจเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไฟป่าแอลจีเรียดับแล้ว12รายจากเหตุไฟป่าที่โหมกระหน่ำหลายจังหวัดของแอลจีเรียท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงที่เข้าปกคลุมแอฟริกาเหนือส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว12รายประกอบด้วย5รายในจังหวัดซีเชล4รายในจังหวัดเดจายาและ3รายในจังหวัดตีซีอูซูนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บไฟไหม้54คนในจำนวนนี้6คนอาการสาหัสซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่แผนกผู้ป่วยหนักด้านหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแอลจีเรียบันทึกการเกิดไฟป่าได้ถึง154จุดทั่วประเทศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแค่เฉพาะในจังหวัดเบจาย่าพบไฟป่าถึง36จุดแต่ตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว18จุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่ม

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: าเรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074 611 3999และ063 916

0: พชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
3: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
2: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
4: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
5: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
6: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยจะจ๋าดูแลกันอีกครั้งนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3ผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 กับจ๋าก็ชนิพานิลเขตค่ะ

จอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดนะคะอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะโดยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลยนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา

0: ึกสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเราติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

ี้เราอยู่ด้วยกันกับมุ้งครอบกันยุงนะคะหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรับสมชเจาะเคาะชื่อเลขาคนใหม่แทนชัดชัยบางชวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีว่าการประชุมสมช.วันนี้จะเคาะรายชื่อเลขาธิการสมช.เลยหรือไม่แต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบเพียงแค่พยักหน้ารับก่อนจะขึ้นไปประชุมสำหรับวาระการประชุมวันนี้คาดว่าจะมีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกนั่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนื่องจากนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาจึงมีมติโยกให้ไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แล้วจะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมครม.ต่อไปนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าที่ประชุมจะมีการหารือสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากปัจจุบันเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นบ่อยครั้งและอาจมีการพิจารณาปรับรูปแบบการพูดคุยหลังจากทางฝ่ายมาเลเซียยังไม่ส่งรายชื่อผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยกลับมารัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 700-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่ทางตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงานเชิงรุกรับมือสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานคาดการว่าวันนี้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มมาอยู่ที่ประมาณ

0: 6,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามจะมีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรรุทธพลยันไม่กันแกล้งหลัง DSI เรียกสสภูเก็ตพรรคประชาชนแจ้งคดีถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์นอมินีต่างชาติพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกนายสมชาติเตชถาวรเจริญสสภูเก็ตพรรคประชาชนเพื่อตรวจสอบการเป็นนอมินีถือหุ้นแทนต่างชาติในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตว่าให้ความยุติธรรมและให้มาชี้แจงซึ่งทาง DSI ได้ตั้งเป็นสำนวนการสอบสวนมาพอสมควรทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บเอกสารพยานหลักฐานมาก่อนที่จะเป็นข่าวโดยส่วนมากจะเป็นพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ส่วนเรื่องพยานบุคคลมีไม่มากเป็นเรื่องของเอกสารและบัญชีต่างๆส่วนเรื่องนี้ DSI เจอหลักฐานเองหรือมีใครมาร้องเรียนพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าไม่แน่ใจในรายละเอียดแต่เคยเห็นสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตนำเสนอข่าวเรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งไม่แน่ใจว่าในส่วนนี้มีการนำมาร้องเรียนไปยัง DSI หรือไม่ส่วนที่มีหลายฝ่ายมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะเป็นช่วงที่พรรคประชาชนกำลังตรวจสอบการหัวสวพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าต้องแยกแยะเพราะเป็นการกระทำความผิดซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วหากเป็นส.ส.ทำผิดตนมองว่าเสียหายกับประเทศส่วนเรื่องกฎหมายเอกสิทธิ์คุ้มครองในช่วงสมัยประชุมสภาก็ค่อยว่ากันไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: เริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

าสู่ชั่วโมงก่อนเที่ยงนะคะกับจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตค่ะดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับบมจ.สมท.ค่ะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำนะคะที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network นะคะที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลารายการทางวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับ

0: ึกสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02114-3990

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆบ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างหุ้นส่วนจำกัดที่คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181ที่คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากงอ.อ.ก.เลขที่213-2552

ีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องนะคะมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิมาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนค่ะจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่นะคะและที่สำคัญใช้ไส้กรอง HEPA นะคะช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยราคาโปรโมชั่นรับต้นปีนะคะราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วน02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: แก๊งอาบังปางพลีเบื้องหลังปล่อยเงินกู้ผิดกฎหมายอึ้งพบตัวสวยเพียบแกะรอยคนร้ายปาระเบิดชิงทองกว่า5ล้านบาทห้างดังอรัญญประเทศพบเสื้อหมวกวิกผมถูกเผาทิ้งข้างทางประสานทหารตรวจเข้มแนวชายแดนตีกันแต่เช้า2สถาบันใหญ่ย่านปทุมวันยกพวกเปิดศึกกลางสยามเจ็บ4คนตำรวจตะคุบตัวได้รวบยกแก๊งเปิดแล้ว M82 ทดลองวิ่งฟรีตลอดสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วแก้รถติดพระราม2ลงภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวภาคเที่ยงกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้ก็มาพบกันในวันที่
2: อะไร28 สิงหาคม
1: ลืมวัน
2: ศุกร์แล้วนะคะ
1: วันศุกร์แล้วนะคะก็อยู่กับคุณสัชชิธรกวางคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะวันนี้เรื่องที่น่าจับตาเรื่องของการตั้งประธานเรื่องที่นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะเรื่องของการแต่งตั้งแล้วก็เคาะชื่อเลขาสมช.คนใหม่นะคะล่าสุดค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้ไปเป็นประธานเมื่อเช้าผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามค่ะว่าการประชุมสมช.เนี่ยจะมีการเคาะรายชื่อเลขาสมช.คนใหม่โดยหรือไม่นะคะแต่นายกก็ไม่ได้ตอบเพียงแค่พยักหน้ารับก่อนจะขึ้นไปประชุมค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะชื่อก็ออกมาแล้วค่ะสำหรับรายชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกนะคะที่นั่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ที่มาแทนนายชัดชัยบางชั่วเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่านางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกคนปัจจุบันครบกำหนดเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้ค่ะทางที่ประชุมครม.ค่ะก็เลยมีมติโยกให้เป็นปลัดสำนักนายกนะคะซึ่งตามขั้นตอนจากที่ประชุมสมช.ให้ความเห็นชอบเลขาสมช.คนใหม่แล้วก็จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมครม.ต่อไปนอกจากนี้ยังมีรายงานนะคะว่าที่ประชุมจะมีการหารือถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วยเนื่องจากปัจจุบันเกิดเหตุไม่สงบบ่อยครั้งตรงนี้ก็อาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการปรับรูปแบบการพูดคุยหลังจากที่ฝ่ายมาเลเซียตอนนี้ก็ยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยกลับมาเลยค่ะ
2: ค่ะอีกเรื่องนึงเรื่องของสภาพอากาศนะคะเนื่องจากเดี๋ยวนี้เวลาเกิดฝนตกเกิดน้ำท่วมดินถล่มนี่รุนแรงมากๆดังนั้นคำเตือนนะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จำเป็นจะต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากเลยทางสทนช.เองวันนี้ออกมาเป็นประกาศเลยนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เขาออกประกาศฉบับที่1ค่ะแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่ง29สิงหาคมถึง2กันยายนนะคะย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอัน

0: ดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญมีฝนหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกด้านตะวันออกของภาคค่ะซึ่งพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าดินถล่มแล้วก็ดินโคลนถล่มก็หลายพื้นที่ทีเดียวนะคะมีทั้งภาคเหนือ9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5จังหวัดภาคตะวันตกและภาคตะวันออก3จังหวัดนะคะกาญจนบุรีจันทบุรีและตราดด้วยแล้วก็ให้เตรียมเฝ้าระวังแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาล้นตลิ่งดังต่อไปนี้ค่ะก็คือแม่น้ำยวมแม่น้ำกกแม่น้ำน่านแม่น้ำแม่น้ำยมแม่น้ำแควน้อยลำน้ำเฟียลำน้ำยังค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องคอยติดตามนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนสะสมเกินกว่า90มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงหรือพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่เหล่านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ค่ะส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีการออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นฉบับที่4นะคะ29สิงหาถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกของภาคและด้านตะวันออกของภาคนะคะแล้วก็พื้นที่รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยค่ะซึ่งพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากอย่างน้อย1วันในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนครอบคลุม17จังหวัดก็ได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านตากหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดนะคะขณะที่แนวโน้มฝน29สิงหาถึง2กันยาก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่เดิมโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและก็น่านรวมถึงภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกซึ่งบางพื้นที่มีฝนสะสมอยู่เดิมแล้วนะคะการที่ฝนตกลงมาเพิ่มก็เสี่ยงต่อเรื่องของดินโคลนถล่มค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปติดตามเรื่องของการล่อซื้อไอติมนะคะจากหนุ่มอินเดียที่ตอนนี้นะคะก็มาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยเรื่องของการเก็บส่วยปล่อยกู้นะคะแต่ว่ามีการขายไอติมบังหน้ารวมไปถึงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี่เองนะคะเรื่องของ2สถาบันย่านปทุมวันตีกันแหลกเลยนะคะมีผู้บาดเจ็บด้วยติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
4: ไม่ต้องปรุงอะไรครับ
5: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 M-Cord HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
6: M-Cord

0: ู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: จากกรณีกลุ่มไทยไม่ทนนะคะโดยเต้อาชีวะค่ะที่ไปล่อซื้อไอติมหรือไอศกรีมนะคะแล้วก็มีการประสานตำรวจบางพลีตรวจสอบชายชาวอินเดีย4คนค่ะซึ่งมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำงานการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือเปล่าตรงนี้ก็เลยต้องไปตรวจสอบข้อมูลมีผู้เสียหายเขาอ้างว่าชาวอินเดียปล่อยเงินกู้นอกระบบคิดดอกเบี้ยสูงลิ่วเลยมีการเรียก

0: งินรายวันด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยไปขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบในครั้งนี้โดยนายอัครวุฒิบุรณพลหรือเต้อาชีวะพร้อมกลุ่มไทยไม่ทนลงพื้นที่ไปติดตามข้อมูลชาวต่างชาตินะคะสัญชาติอินเดียขี่จักรยานยนต์เร่ขายไอศกรีมในพื้นที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการแล้วก็เลยประสานเจ้าหน้าที่กอรมน.จังหวัดสมุทรปราการตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.บางพลีไปตรวจสอบที่ชุมชนหมู่ที่3ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบชายชาวอินเดียมีพฤติการขี่จักรยานยนต์เร่ขายไอศกรีมจึงเชิญตัวมาตรวจสอบเอกสารสถานะการเข้าเมืองก่อนพบว่ากระทำความผิดรวม4คนด้วยกันค่ะก็เลยดำเนินการจับกุมควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในการจับกุมครั้งนี้นะคะก็มีชายชาวอินเดียวัย17ปีถูกกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะได้รับในการประกอบอาชีพรับจ้างและอีกคนอายุ24ปีสัญชาติอินเดียเช่นกันนะคะถูกกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้นะคะแล้วก็ประกอบอาชีพรับจ้างทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกคนอายุ26ปีสัญชาติเดียวกันค่ะก็ถูกข้อหาเดียวกันเลยนะคะทั้งนี้นะคะคนนี้อยู่ในราชอาณาจักรเกินที่กฎหมายกำหนดนะคะโอเวอร์สเตย์ด้วยส่วนคนที่4อายุ32ปีสัญชาติเดียวกันค่ะก็ข้อหาในลักษณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางทำบันทึกเอกสารจับกุมนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบไปพบข้อมูลการร้องเรียนกลุ่มชาวต่างชาติบางรายที่มีพฤติการเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้นอกระบบนะคะมีผู้เสียหายคนหนึ่งให้ข้อมูลว่ากู้มา 5,000 ก่อนภาระหนี้จะเพิ่มเป็น 20,000 ก็ส่งเงินนะคะไม่ทันนะคะทำให้ถูกข่มขู่มากมายเงินกู้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเรียกเก็บรายวันเงินต้น 5,000 กำหนดส่งวันละ200บาทเป็นเวลา30วันหากส่งไม่ได้ตามกำหนดนะคะก็จะเรียกว่าล้มหรือเริ่มรอบการชำระใหม่นะคะก็ทบต้นทบดอกไปเลยทำให้มียอดหนี้สะสมเพิ่มมากขึ้นผู้เสียหายอ้างว่าถูกกดดันให้นำเงินมาชำระหนี้ไม่สามารถชำระได้ต้องนำเงินแหล่งอื่นมาหมุนเวียนโดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ยถึงร้อยละ30พร้อมอ้างว่าเคยได้รับคำพูดในลักษณะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเนื่องจากว่ามีการจ่ายให้เจ้าหน้าที่เป็นรายเดือนนะคะประเด็นดังกล่าวนะคะก็เป็นข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของผู้เสียหายโดยเต้อาชีวะบอกว่าการลงพื้นที่นะคะก็หลังได้รับการร้องเรียนเข้ามามากค่ะทางกลุ่มไทยไม่ทนก็จะติดตามผลการสอบสวนการขยายผลของตำรวจต่อไปแต่ในเบื้องต้นตำรวจสภ.บางพลีก็ดำเนินคดีกับชาวอินเดียทั้ง4รายตามข้อกล่าวหาแล้วค่ะ
1: เมื่อช่วงเช้านะคะประมาณ 7:50 นาทีค่ะทางสน.ปทุมวันเขาได้รับรายงานเหตุกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันค่ะทำร้ายร่างกายกันอย่างรุนแรงค่ะเหตุเกิดกลางเมืองเลยค่ะกลางสกายวอล์กแขวงปทุมวันเขตปทุมวันประชาชนที่อยู่ระหว่างการเดินทางนะคะที่จะไปทำงานกันก็ตื่นตระหนกค่ะหลังรับแจ้งสายตรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนตำรวจสน.ปทุมวันก็รุดเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนค่ะก็ไปเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังทำร้ายร่างกายกันจึงเข้าระงับเหตุแล้วก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทั้งหมด8คนค่ะประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุมี4คนมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายนะคะก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งรักษาโรงพยาบาลหัวเฉียวทางตำรวจสน.ปทุมวันคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง8คนไปยังโรงพักนะคะเพื่อสอบสวนอย่างละเอียดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ค่ะมาที่เรื่องโกงสอบท้องถิ่นนะคะยังไม่จบนะคะจากกรณีการจับกุมอันนี้มีการเพิ่มเข้ามาที่ไปจับกุมนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยแล้วก็นางนวพรปรือปรังเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ2คนนี้เป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะข่าวนี้นะคะหลังจากการมีการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหา2รายปฏิเสธข้อกล่าวหาในฐานความผิดเป็นคนกลางเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143นะคะทั้งนี้จากการแนวทางการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2รายมีพฤติการเดินสายนะคะหาผู้ที่บรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นมีการเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทนโดยเฉพาะนางนวพรที่ถือเป็นตัวกลางสำคัญนะคะเป็นนายหน้าหาคนแต่ปรากฏว่าได้ไปหาคนมาสอบเกินโควต้าที่กำหนดก็ทำให้มีผู้สมัครสอบไม่ผ่านกว่า40คนในจำนวนนี้มีผู้เสียหายมาแจ้งความกับตำรวจบก.ปปป.ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนะคะผู้สมัครสอบไม่ได้บรรจุตามตกลงกลุ่มนายหน้ากลับปฏิเสธ

0: เสร็จคืนเงินก็เลยเป็นปัญหาค่ะโดยพอไม่คืนเงินเนี่ยก็อ้างว่าอยู่ระหว่างวิ่งเต้นจัดหาตำแหน่งว่างในพื้นที่อื่นทดแทนให้ด้วยบางรายเนี่ยขอลงบรรจุในพื้นที่ภาคเหนือกลับถูกเจรจาย้ายไปรับตำแหน่งพื้นที่ภาคใต้แทนซึ่งผู้เสียหายจำใจต้องยินยอมเพราะว่าเกรงว่าจะสูญเงินฟรีนอกจากนี้ยังพบบ่อแสเครือข่ายดังกล่าวขยายวงกว้างไปสร้างความเสียหายจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยลักษณะของการเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้ามีการเบี้ยวสัญญาก่อนจะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทจนถึงเกือบขั้นใช้อาวุธปืนยิงกันนะคะแต่ว่ามีการเจรจาจบก่อนค่ะทั้งนี้นอกจากการตรวจสอบผู้เข้าสอบกว่า 5,900 กว่ารายที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตท้องถิ่นยังพบผู้เสียหายอีกหลายรายที่จ่ายสินบนแล้วก็ได้รับการแก้ไขคำตอบในกระดาษคำตอบข้อสอบแล้วก็ยังไม่มีชื่อสอบติดด้วยนะคะเนื่องจากมีการตัดโควต้าตำแหน่งตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างแกะรอยเส้นเงินของนางนวพรที่มีการโอนไปยังบุคคลอื่นอยู่ค่ะ
1: ค่ะมาดูทางรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์อินทรประพันธ์ค่ะวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะถึงกรอบเวลาดำเนินการทางวินัยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ค่ะโดยระบุว่าที่ดำเนินการทางวินัยนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและชื่อเสียงของข้าราชการผู้ถูกดำเนินการทางวินัยและกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดประกอบมาตรา103 104และพระราชบัญแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน2551ซึ่งอนุญาตให้กพ.มีหน้าที่พิจารณาเรื่องการดำเนินการทางวินัยที่มีการรายงานมายังกพ.ซึ่งทางกพ.ก็มอบหมายให้อกพ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมทำการแทนกพ.ในการพิจารณาตรวจสอบดำเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายใน60วันค่ะและให้สำนักงานกพ.กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับเรื่องใดที่สำนักงานกพ.ได้รับรายงานและยังทำไม่แล้วเสร็จในกรอบเวลาดังกล่าวก็ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้นะคะโดยต้องไม่กระทบต่อการอำนวยความเป็นธรรมแก่ข้าราชการผู้ถูกดำเนินการทางวินัยและต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต้นสังกัดค่ะแล้วก็ระบุด้วยว่าเมื่อมีรายงานมาแล้วต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน60วันเท่านั้นนะคะคล้ายกับว่าเวลาดำเนินคดีต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนเพราะความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะยืนยันนะคะกรณีที่ DSI เรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนชี้แจงเรื่องของการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์ว่าเป็นนอมินีต่างชาตินะคะกรณีนี้นะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใดสำหรับการออกหมายเรียกนายสมชาติเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเป็นการตรวจสอบการเป็นนอมินีหรือว่าถือหุ้นแทนต่างชาติในที่ดินและสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งก็ได้ความเป็นธรรมแล้วก็ได้ท่านมาชี้แจงในทาง DSI ส่วนของ DSI ตั้งเป็นสำนวนการสอบสวนมาพอสมควรแล้วเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานเอกสารพยานก่อนที่จะเป็นข่าวส่วนมากก็จะเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะส่วนเรื่องพยานบุคคลก็มีไม่มากค่ะเป็นเรื่องของเอกสารบัญชีต่างๆเรื่องนี้ DSI เจอหลักฐานเองหรือมีใครมาร้องเรียนหรือเปล่าได้มีการสอบถามรัฐมนตรียุติธรรมไปค่ะซึ่งรัฐมนตรีบอกว่าไม่แน่ใจในรายละเอียดแต่ก็เคยเห็นสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตนำเสนอข่าวเรื่องนี้มาก่อนแล้วไม่แน่ใจว่าส่วนนี้มีการร้องเรียนมาหรือเปล่านะคะส่วนที่จะมีหลายฝ่ายมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเพราะว่าเป็นช่วงที่พรรคประชาชนกำลังตรวจสอบการหัวสว.พลตำรวจโทรุทธพลบอกว่าอันนี้ต้องแยกแยะเพราะเป็นการกระทำผิดซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลหากเป็นส.ส.ทำผิดก็มองว่ามีความเสียหายกับประเทศส่วนเรื่องกฎหมายเอกสิทธิ์คุ้มครองในช่วงสมัยประชุมสภาตรงนี้ก็ว่ากันไป นอกจากนี้รัฐมนตรียุติธรรมถึงยังพูดถึงเรื่องของครอบครัวทนายอั๋นนะคะกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออกมาคัดค้านกรณีการพาดพิงประวัติการต้องโทษของบุคคลในครอบครัวของนายภัทรพงษ์สุภ

0: สอนหรือทนายอั๋นบุรีรัมย์ซึ่งการตรวจสอบคดีเขากระโดงนะคะเป็นการลดทอนความชอบธรรมในการตรวจสอบพลตำรวจโทรุตพลบอกว่าตนในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมเคารพสิทธิเสรีภาพคำนึงถึงผลกระทบของผู้ต้องขังแล้วก็ผู้ที่เคยต้องโทษแต่ตนก็อยากให้มองในภาพรวมวันที่พูดคุยก่อนหน้านี้มีคุยอะไรกันบ้างแล้วก็อยากให้มองบริบทในภาพรวมที่จะมาถึงการใช้ประโยคนั้นเพียงประโยคเดียวมีเหตุมีผลอย่างไรก็อยากจะให้สื่อมวลชนได้คิดวิเคราะห์กันยืนยันว่าตนนั้นไม่ได้สนับสนุนการตีตราเพราะว่าดูจากโครงการต่างๆของกระทรวงก็เข้าไปช่วยแล้วก็ดูแลผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษมาอย่างมากมายนะคะทั้งนี้นะคะก็ยืนยันว่าการที่พูดไปไม่ได้เป็นการลดทอนครอบครัวของทนายอั๋นแต่อย่างใดค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: ค่ะก็มาดูเรื่องของมอเตอร์เวย์อีกสายหนึ่งนะคะมอเตอร์เวย์ M82 ค่ะกรมทางหลวงเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วค่ะเริ่มวันนี้นะคะศุกร์ที่28สิงหาคม10นาฬิกาเป็นต้นไปขึ้นลงได้4แห่งยกเว้นด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาครก็หวังว่าเส้นทางนี้จะแก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม2มุ่งสู่ภาคใต้กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าก็ถือว่าใกล้จะปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรแล้วค่ะเพราะว่าสร้างไปแล้วถึง 98% วันนี้กรมทางหลวงก็เปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 เพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะคะไม่เก็บค่าผ่านทางค่ะซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยสั่งให้กรมทางหลวงเร่งรัดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือ M82 เนี่ยนะคะให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อสามารถที่จะทำให้การเดินทางมุ่งสู่ภาคใต้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วตามนโยบายควิกวินของกระทรวงคมนาคมทางกรมทางหลวงก็เร่งรัดงานตามนโยบายดังกล่าวจนคืบหน้าไปถึง 98% ค่ะมีความพร้อมทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทุกวันนะคะตั้งแต่วันนี้คือ10นาฬิกาเป็นต้นไปคือตลอด24ชั่วโมงก็ไม่เก็บค่าผ่านทางเลยนะคะโดยตลอดค่ะพิธีวันนี้มีพิธีเปิดนะคะคุณพิพัฒน์ก็เป็นประธานค่ะก็หวังใจว่าเส้นทางนี้จะช่วยแก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่ภาคใต้สำหรับมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วจะเปิดให้ใช้ทางขึ้นลง4แห่งก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วนะคะส่วนด่านสมุทรสาคร1ด่านสมุทรสาคร2นั้นยังไม่เปิดค่ะเพราะว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างก็จะแล้ว เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นะคะส่วนงานติดตั้งระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและควบคุมจราจรจะดำเนินการได้ปีหน้าเป็นต้นไปค่ะใช้เวลาประมาณ2ปีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบและเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางก็คือปี2572ค่ะสำหรับการเปิดวิ่งฟรีก็เตือนไว้นิดหนึ่งนะคะว่าเขาจำกัดความเร็วค่ะเพราะว่าการก่อสร้างงานโยธาและงานติดตั้งระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานของมอเตอร์เวย์ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ค่ะรถ4ล้อจำกัดความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกรถบัสไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคุณพิพัฒน์บอกด้วยนะคะว่ามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพปี2516ผ่านเส้นทางถนนพระราม2ที่มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะผ่านไป53ปีแล้วจึงมีการเปิดวิ่งเส้นทางนี้ก็สร้างความสะดวกสบายให้กับพี่น้องย่านพระราม2ดาวคะนองเอกชัยรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ก็ลดเวลาในการเดินทางได้เกือบ1ชั่วโมงค่ะ
1: ส่วนการเดินทางด้วยรถAirport Rail Link นะคะที่จะครบสิ้นสุดสัญญายุติการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link 30กันยายนนี้มีความคืบหน้าจาก CP นะคะซึ่งทาง CP เนี่ยเขายังไม่รับปากนะคะว่าหลังจาก30กันยาเนี่ยจะเป็นอย่างไรจากการที่มีการหารือกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหลังจากมอบหมายรฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทยไปเจรจากับบริษัทเอเชียเอราวัณในเครือ CP เพื่อจะแก้ปัญหา

0: โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมีดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาหลังจาก CP ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและยุติเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ในวันที่30กันยายนนี้โดยให้รฟท.เจรจากับ CP เมื่อวานเพื่อจะเร่งหาข้อยุติใน2ประเด็นก็คือเรื่องการเดินรถแล้วก็โครงสร้างร่วมนะคะเป็นการโครงสร้างร่วมกันระหว่างรถไฟไทยจีนเมื่อวานนี้ก็เจรจามีข้อสรุปเบื้องต้นนะคะระหว่างรฟท.กับเอเชียเอราวัณแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในประเด็นการเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงก์รฟท.ก็ขอให้เอกชนเดินรถต่อไปอีก1ปีแต่ล่าสุดนะคะทางเอเชียเอราวัณยังไม่ได้ตอบตกลงนะคะว่าจะยอมทำตามแผนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือว่าในระยะเวลาเท่าไหร่และข้อเสนอการบริหารการเดินรถนะคะหลังจากหมด MOUวันที่30กันยายนนี้จะมีการจัดส่งรายละเอียดให้กับทางรฟท.พิจารณาในวันที่4กันยายนนะคะแล้วก็จะมีการนัดประชุมหารือกันอีกครั้งวันที่7กันยายนก่อนจะเสนอคณะกรรมการบอร์ดรฟท.พิจารณาในวันที่10กันยายนนี้ค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องราวของน้องเนเน่รอยัลของคนไทยเรานะคะที่ตอนนี้เธอก็โด่งดังนะคะแล้วก็ได้รับคำชื่นชมด้วยความสามารถของเธอไปทั่วโลกเลยค่ะและวันนี้มีข่าวนะคะเรื่องของภรรยาของคริสโคเนลค่ะผู้ร่วงลับไปแล้วนะคะเจ้าของเพลง Black Hole Sun ค่ะที่ทางน้องเนเน่นะคะได้นำเพลงนี้นะคะคือ Black Hole Sun ขึ้นมาร้องนะคะในการแข่งขัน AGT ในรอบที่ผ่านมาซึ่งทำให้เธอได้ Golden Buzzer จากกรรมการจนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบอัตโนมัติเลยค่ะปรากฏว่าล่าสุดนะคะทางวิกกี้คอร์เนลภรรยาของคริสคอร์เนลเขาก็โพสต์ IG Story ค่ะก็คือเป็นการรีโพสต์คลิปการแสดงรอบไลฟ์โชว์ของเนเน่ที่ร้องเพลง Black Hole Sun นั่นเองเรียกว่าภรรยาของเจ้าของบทเพลงเป็นคนมายืนยันเลยนะคะแล้วก็ยังมีข้อความด้วยค่ะบอกว่าไม่เคยได้ยินใครนำเพลงนี้มาร้องได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อนยอดเยี่ยมจริงๆนะคะแล้วก็มีการแท็กถึงเนเน่รอยัลมิวสิกค่ะบอกว่าทางภรรยาของคริสคอร์เนลบอกว่าหมายถึงเนเน่นะคะทำให้ทางสามีของเธอนั้นภาคภูมิใจได้อย่างแน่นอนค่ะคุณคือหญิงสาวที่มีพรสวรรค์อย่างเหลือเชื่อนะคะแล้วก็คริสคอร์เนลก็ชื่นชมนะคะบอกว่าคริสคอร์เนลชื่อก็มีการแท็กคริสคอร์เนลสามีว่าคริสคอร์เนลตลอดไปค่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้เผอิญเปิดเข้าไปดูเห็นในกลุ่มแฟนคลับของน้องเนเน่
0: ค่ะ
1: เขาเอาดอกไม้อะนะคะเป็นพวงมาลาแล้วก็มีชื่อน้องเนเน่แล้วก็มีชื่อ FC ของน้องเนเน่ไปวางที่หลุมศพของคริสคอร์เนลด้วยนะคะก็
0: ค่ะ
1: น่ารักทีเดียว
0: น่ารักมากนะคะก็เอาเพลงเขามาร้องก็ให้ความเคารพเขาด้วยนะคะต่างประเทศค่ะเรื่องของการติดตามนะคะจากกู้ภัยเนปาลตอนนี้ผ่านมามากกว่า48ชั่วโมงแล้วหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันบนพรมแดนเนปาลที่ติดกับทิเบตตอนนี้ยอดเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น469คนแล้วนะคะในการกู้ภัยยังคงยากลำบากอยู่ผู้สูญหายมากกว่า 1,400 คนขณะที่มีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำท่วมซ้ำด้วยนะคะการกู้ภัยจากนานาชาติที่เร่งค้นหากู้ภัยผู้สูญหายแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่เนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนนะคะส่วนใหญ่มาจากอินเดียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียล่าสุดญี่ปุ่นก็ยืนยันมีพลเมืองของเขาหายไปด้วย5คนแต่การกู้ภัยยังยากลำบากอยู่เนื่องจากสะพานหลายสิบแห่งถนนในเขตภูเขาถูกทำลายจึงต้องพึ่งการสำรวจแล้วก็ลำเลียงด้วยเฮลิคอปเตอร์ทีมกู้ภัยแจ้งว่าพบศพบางศพอยู่ไกลหลายร้อยกิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุทานน้ำแข็งพังถล่มศูนย์ฝึกทหารแห่งหนึ่งนะคะของกองทัพเนปาลก็กลายเป็นศูนย์กู้ภัยหลักที่คนออกมาจากพื้นที่ประสบภัยได้หลายร้อยคนเฮลิคอปเตอร์ประชาชนจำนวนมากก็มารวมตัวกันเพื่อรอฟังข่าวนะคะของสมาชิกในครอบครัวที่สูญหายในส่วนเจ้าหน้าที่สหประชาชาติก็ประเมินว่าหายนะภัยครั้งร้ายแรงครั้งนี้ต้องระดมทีมฉุกเฉินจัดสรรเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น2ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่เพิงพักแล้วก็เรื่องของน้ำสะอาดด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของไฟป่าที่แอลจีเรียนะคะเกิดไฟป่าโหมกระหน่ำในหลายจังหวัดของแอลจีเรียค่ะท่ามกลางคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมแอฟริกาเหนือมีผู้เสียชีวิตแล้ว12คนนะคะ5คนอยู่ในจังหวัด

0: ด4เซลนะคะแล้วก็4คนในจังหวัดเบจาย่าและ3คนในจังหวัดตีซีอุสูค่ะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้54คนในจำนวนนี้6คนอาการสาหัสนะคะด้านหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแอลจีเรียบันทึกว่าเกิดไฟป่า154จุดทั่วประเทศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเฉพาะจังหวัดเบจาย่าก็พบไฟป่าถึง36จุดแต่ตอนนี้ก็ควบคุมไว้แล้ว18จุดด้วยกันค่ะ
1: ค่ะทรัมป์ตอนนี้เขาลามไปเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอแล้วนะคะก็คือใช้อำนาจตามคำสั่งฝ่ายบริหารหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐเปลี่ยนชื่อในแผนที่เอกสารฐานข้อมูลของสหรัฐนะคะเนื่องจากหลังการทำสงครามการค้ากับแคนาดาเนี่ยแหละค่ะโดยการเปลี่ยนชื่อนะคะเช่นเดียวกับการที่เขาเคยสั่งเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาในวันแรกของการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ทรัมป์แถลงเบื้องหลังแผนที่ทะเลสาบออนทาริโอซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลสาบทั้ง5บนพรมแดนสหรัฐและแคนาดาแต่มีคำว่าทะเลสาบอเมริกาพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีแดงเหนือทะเลสาบออนทาริโอแทนทรัมป์บอกว่าเวลานี้สหรัฐมีอ่าวและทะเลสาบอเมริกาแล้วตอนนี้สิ่งที่ต้องการคือมหาสมุทรค่ะบางทีก็อาจจะเปลี่ยนชื่อมหาสมุทรแอตแลนติกหรือว่ามหาสมุทรแปซิฟิกมาเป็นหรือไม่ก็จะต้องเปลี่ยนทั้ง2มหาสมุทรเลยก็ว่าได้ค่ะ
0: ค่ะหมดเวลานะคะวันนี้ลาไปแล้วคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกวังค่ะที่โลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ไปตาย
1: ไปไม่ไปไหนนะ
0: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้

0: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทพัทลุง
1: ปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปักใต้บ้านเรานะคะรายการเครือข่ายวิทยุอสมทภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569นะคะดิฉันกฤษชนิพานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการและเป็นแม่ข่ายนะคะในวันนี้ค่ะเริ่มต้นข่าวสารนะคะในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะคะเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้นะคะที่จังหวัดพัทลุงซึ่งให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้านเข้มแข็งแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองระดับภาคมุ่งยกระดับชุมชนเข้มแข็งสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนที่ศาลาหมู่บ้านบ้านท่าข้ามหมู่ที่8ตำบลตะแพนอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงนะคะนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนางสาวสรณนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงปลัดจังหวัดพัทลุงร่วมเป็นเกียรติและการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองประจำปี2569ระดับภาคโดยมีนายวิรุณสิทธิวงศ์รองอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธาน

0: คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบ้านท่าข้ามซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดพัทลุงในการนำเสนอศักยภาพและผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมคณะได้ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการพร้อมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของหมู่บ้านทั้งด้านการสร้างความสามัคคีการมีส่วนร่วมของประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมอาชีพการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการน้อมนำหลักคุณธรรมแล้วแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการชุมชนสำหรับโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองเป็นกลไกสำคัญของกรมการปกครองในการส่งเสริมให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้และประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ของตนเองอันนำไปสู่การสร้างชุมชนที่มีความมั่นคงประชาภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจประเมินครั้งนี้มีนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการด้วยความพร้อมเพรียงสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของคนในชุมชนและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดพัทลุงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านให้มีศักยภาพในทุกมิติโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะส่งข่าวโดยดีเจกระเพราฤดีก่อนนะคะณห้องประชุมเมืองคนดีชั้น5สารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่8ทับ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ติดตามผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของประชาชนสายด่วน1386ประจำเดือนกรกฎาคม2569รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติการที่สำคัญในพื้นที่อาทิการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ Operation 90 Dayตลอดจนรายงานผลปฏิบัติการกวาดล้างตรวจค้นและกิจกรรมป้องกันในเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีเรือนจำอำเภอชัยยาและเรือนจำอำเภอเกาะสมุยนอกจากนี้ยังมีการรายงานการตรวจพิสูจน์ของกลางเสพติดและสารเสพติดในปัสสาวะจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11สุราษฎร์ธานีและศูนย์พิสูจน์หลักฐาน8สำหรับวาระพิจารณาที่สำคัญที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาขับเคลื่อนรับรองผลการประเมินสถานะหมู่บ้านชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดรอบที่2ประจำปีงบประมาณ2569พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคตามแผนปฏิบัติการครอบคลุม3มาตรการหลักได้แก่มาตรการป้องกันทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษาป้องกันในกลุ่มแรงงานทั้งสถานประกอบการแรงงานนอกระบบและการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการในสถานบันเทิงและพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษามาตรการปราบปรามและยึดทรัพย์ในการปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดการจับกุมคดีความผิดร้ายแรงและการอายัดทรัพย์สินเพื่อทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดและมาตรการบำบัดรักษาและฟื้นฟูทั้งการส่งเสริมให้ผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาการบำบัดโดยชุมชนล้อมรักตลอดจนการฟื้นฟูสภาพทางสังคมเพื่อติดตามดูแลช่วยเหลือให้ผู้ผ่านการบำบัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีระบบและเด็ดขาดเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืนไปต่อกันที่จังหวัดสงขลานะคะโดยคุณแจ็คลักษณัยเจริญชีพค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรมน.จังหวัดสงขลายกระดับความมั่นคงในพื้นที่และแนวชายแดนพร้อมวางมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวและภารกิจสำคัญระดับประเทศที่ห้องประชุม1ชั้น5สารกลางจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ทิชชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาครั้งที่10ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงพร้อมบูรณาการ

0: ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงชายแดนและเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ประชุมติดตามมาตรการดูแลความมั่นคงในพื้นที่4อำเภอได้แก่นาทวีเทพาสบ้าย้อยและจนะโดยเน้นการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลจุดตรวจสถานที่ราชการพื้นที่เศรษฐกิจและระบบสาธารณูปโภคสำคัญสำหรับสถานการณ์สำหรับสถานการณ์เหตุการณ์การก่อกวนในช่วงของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพบเหตุในพื้นที่อำเภอเทพา4เหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการทำลายกล้องวงจรปิดและการเผายางรถยนต์โดยผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ EOD ได้เข้าคุมพื้นที่และรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วขณะที่คดีความมั่นคงสะสมตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันมีจำนวน349คดีสามารถทราบตัวผู้กระทำความผิดแล้ว197คดีส่วนปี2569เกิดเหตุ1คดีและเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาในคดีสำคัญอื่นๆได้อย่างต่อเนื่องทางด้านของสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4หรือตชด.43ได้รายงานว่าสถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในภาวะปกติพร้อมมีการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับกองกำลังประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดขณะที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลารายงานสถิติของผู้เดินทางเข้าออกในเดือนสิงหาคมรวม 613,521 คนโดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียทางนี้คาดว่าจำนวนผู้เดินทางจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมซึ่งตรงกันกับวันชาติและวันหยุดยาวของประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่3 11สิงหาคมถึง1กันยายน2569ประธานการประชุมจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบการจราจรบริเวณด่านชายแดนโดยเฉพาะด่านสะเดาเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวพิจารณาการใช้บริการด่านแห่งใหม่ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางและสามารถรองรับการเดินทางได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นทางด้านของสำนักงานประสานงานชายแดนไทยมาเลเซียรายงานผลการดำเนินงานในช่วงของเดือนสิงหาคมโดยมีการฝึกทางบก Land Extra Mall ครั้งที่29ระหว่างวันที่5ถึง12สิงหาคมที่ผ่านมาณรัฐเปรักประเทศมาเลเซียเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างทหารและพลเรือนรวมถึงการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการจิตวิทยาครั้งที่30ซึ่งเห็นชอบร่วมกันกับรัฐกัลลันตันในการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและวัฒนธรรมตลอดจนพัฒนากลไกการประสานงานระหว่างกันให้มีความเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันกับรัฐเคด้าโดยจำลองสถานการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติขณะเดียวกันได้เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนร่วมตามมาตรการซีลแนวชายแดนระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง4กันยายนนี้เพื่อรองรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคซึ่งจะมีการจัดขึ้นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่รวมถึงรองรับภารกิจด้านการเดินทางของคณะรัฐมนตรีส่วนการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสำนักงานศุลกากรภาคที่4รายงานผลการตรวจยึดสินค้าผิดกฎหมายมูลค่ารวมกว่า 11.9 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบต่างประเทศขณะที่สำนักงานสัมปทานมิตรพื้นที่สงขลาสามารถดำเนินคดีผู้กระทำความผิดได้74คดีรวมค่าปรับกว่า 870,000 บาทด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลารายงานว่าไม่พบกรณีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในพื้นที่พร้อมเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนผ่านโครงการพลเมืองตื่นรู้ภัยสื่อออนไลน์โดยมุ่งเสริมสร้างความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากสื่อออนไลน์นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความมั่นคงทางทะเลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและขับเคลื่อนกิจการด้านความมั่นคงของจังหวัดสงขลาให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งพื้นที่ชายแดนพื้นที่เศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชนลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณคุณแจ็คลักษณะเจริญชีพนะคะจากอสมทจังหวัดสงขลาค่ะช่วงนี้นะคะไปต่อที่จังหวัดชุมพรนะคะนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง

ดยมีหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมโครงการร่วมพิธีณห้องพุทธรักษาโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะคะนายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะได้กล่าวว่าจังหวัดชุมพรมีความโดดเด่นและมีความหลากหลายทั้งด้านการเกษตรการประมงการค้าการบริการและการท่องเที่ยวการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กิจกรรมมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะไม่เพียงเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลสำเร็จจากการดำเนินงานเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและการส่งเสริมอาชีพและรายได้รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกลุ่มองค์กรและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับอย่างเป็นระบบด้านนางสาวประดับชูดำนะคะพัฒนาการจังหวัดชุมพรค่ะเปิดเผยนะคะว่าโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเสริมสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่กลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น50คนประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดและอำเภอบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้แทนกลุ่มองค์กรและภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนสำหรับการดำเนินงานโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้จัดได้มีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการและแสดงผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงระดับจังหวัดและระดับอำเภอรวม9บูธประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการการสาธิตอาชีพการทำแซนด์วิชโบราณการทำดอกไม้ลวดกำมะหยี่การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตำบลเขาชัยราชอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรการดำเนินงานโครงการโคกหนองนาโมเดลอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอตะโกจังหวัดชุมพรการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีตลาดใต้เคียมตำบลละแมอำเภอจังหวัดชุมพรและการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรที่จังหวัดตรังนะคะนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดตรังณห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรังตำบลบางรักอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังโดยกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับกรอบแนวทางสรรหาปราชญ์เกษตร4สาขากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความร่วมมือให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกปราชญ์เกษตรให้เหลือสาขาละ1คนจาก4สาขาได้แก่1สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย2สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง3สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นและ4สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายทางนี้เพื่อเข้ารับสวัสดิการและการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้หลักเกณฑ์และเกณฑ์การให้คะแนนการพิจารณาอ้างอิงตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี2552และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยแบ่งการประเมินเป็น3หมวดได้แก่คุณลักษณะส่วนบุคคลผลงานที่สร้างคุณประโยชน์40คะแนนและการขยายผลงาน30คะแนนซึ่งผู้ผ่านการเสนอชื่อต้องได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ80 24คะแนนขึ้นไปและคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ80ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณานายวิรัติกาญจน

นพรมเกษตรวัย68ปีเจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควายตำบลนาท่อมเหนืออำเภอเมืองตรังซึ่งได้รับการเสนอชื่อสาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องจากมีผลงานโดดเด่นด้านการทำเกษตรผสมผสานจากผลการประเมินตามแบบบันทึกนายวิรัติกาญจนพรมได้รับคะแนนประเมินรวม99คะแนนจาก100คะแนนคิดเป็นร้อยละ99โดยได้คะแนนเต็มในหมวดคุณลักษณะส่วนบุคคล30คะแนนและหมวดผลงานที่สร้างคุณประโยชน์40คะแนนที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบตามเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อเตรียมจัดส่งรายชื่อผลงานและผลการพิจารณาเสนอต่อคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขตและสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดโครงการลูกเสือชาวบ้านต้านยาเสพติดสร้างชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติดนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมลูกเสือชาวบ้านต้านยาเสพติดณกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่4ค่ายวชิราวุธตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยนำกระบวนการลูกเสือชาวบ้านมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวและชุมชนรวมทั้งส่งเสริมบำบัดติดตามและช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจปลูกฝังระเบียบวินัยความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและส่วนรวมตลอดจนสร้างเครือข่ายชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดการดำเนินกิจกรรมลูกเสือชาวบ้านต้านยาเสพติดจะช่วยเสริมสร้างพลังชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ที่ผ่านการบำบัดพร้อมสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและครอบครัวและร่วมกันสร้างความชุมชนที่สงบปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติดที่จังหวัดยะลานะคะเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กาแฟยะลาสู่ตลาดพรีเมียมผนึกกำลังสมาคมบาริสต้าไทยและภาคีเครือข่ายนะคะวางระบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรจังหวัดยะลาบูรณาการความร่วมมือนะคะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟท้องถิ่นโดยนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยดร.ระเด็นสมาแอร์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในพื้นที่ร่วมกับนายมีชัยอมรพัฒนกุลนายกสมาคมบาริสต้าไทยและคณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนกาแฟยะลาอย่างเป็นระบบมุ่งสู่การเป็นกาแฟคุณภาพและกาแฟพรีเมียมสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานและกระจายรายได้สู่เกษตรกรอย่างยั่งยืนการประชุมดังกล่าวมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเข้าร่วมประกอบด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเทศบาลนครยะลาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรจังหวัดยะลาสภาเกษตรกรจังหวัดยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและสมาคมบาริสต้าไทยที่ประชุมได้ร่วมกันวางแนวทางการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แนวคิดจากแปลงปลูกสู่กาแฟพรีเมียมครอบคลุมการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำต้นน้ำมุ่งคัดเลือกและพัฒนาเกษตรกรต้นแบบพร้อมยกระดับคุณภาพต้นกล้าและการจัดการแปลงปลูกตามหลักวิชาการเพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพสูงกลางน้ำวางแผนจัดตั้งศูนย์รับซื้อและแปรรูปที่ได้มาตรฐานมีระบบคัดเกรดผลผลิตตลอดจนพัฒนาศักยภาพด้านการคั่วการสร้างแบรนด์การพัฒนาบุคลากรด้านกาแฟปลายน้ำและมาตรฐานสากลพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกและระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันระดับสากลพร้อมทั้งต่อยอดนวัตกรรมจากผลพลอยได้ของกาแฟให้เกิดผลิตภัณฑ์และมูลค่าใหม่ด้านนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลายืนยันความพร้อมของเทศบาลในการสนับสนุนการขับเคลื่อนร่วมกับจังหวัดและทุกภาคส่วนเพื่อเปลี่ยนศักยภาพของกาแฟยะลาให้สะท้อนออกมาเป็นคุณภาพมูลค่าและรายได้ที่กลับคืนสู่เกษตรกรและคนไทยในพื้นที่อย่างแท้จริงทั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของการประชุมที่ไม่ได้มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณการผลิตเพียงอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการเพิ่ม

มูลค่าเชิงพาณิชย์และการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในระยะยาวที่จังหวัดระนองนะคะณห้องประชุมโกมาซุมชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22

ั้งนี้จังหวัดระนองให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อเนื่องโดยในปี2569พบว่าการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ในพื้นที่จำนวน4ครั้งและมีแนวโน้มระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงได้อย่างรอบด้านและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมในการประชุมมีผู้เข้าร่วมจำนวน40คนประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอแขวงทางหลวงระนองแขวงทางหลวงชนบทระนองสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองสำนักงานคปภ.จังหวัดระนองบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากระนองจำกัดสาขาระนองสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนองหน่วยกู้ภัยกู้ชีพมูลนิธิระนองสงเคราะห์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองโรงพยาบาลระนองโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ตลอดจนตำรวจทางหลวงระนองสถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนองและสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดระนองมีประสิทธิภาพมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะในช่วงของรายการข่าวปักใต้บ้านเราค่ะขอบคุณศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนขอบคุณนักจัดรายการทุกสถานีนะคะขอบคุณสถานีวิทยุเครือข่ายอสมทภาคใต้นะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นจังหวัดไหนฝากคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันนะคะในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันกฎชนิพานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไปตาย
1: ไปมาไปไหนนะ
0: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
0: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
3: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
4: อร่อยอร่อย

0: ายโมงฟ้าข้าวประชาสัมพันธ
1: ์ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรับตั้งพลเอกชัยพฤกษ์นั่งเลขาสมช.คนใหม่พร้อมปรับแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้คาดแนวโน้มสถานการณ์จะดีขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่6ทับ2569ว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดที่ถูกโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเผยการดึงทหารเข้ามาดูแลสมช.เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ภาคใต้ปัจจุบันและในที่ประชุมได้มีการนำเสนอยุทธศาสตร์หรือการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนี้ซึ่งหลังจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเรื่องของความมั่นคงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นท่านี้หลังจากที่ประชุมสมช.มีมติให้พลเอกชัยพฤกษ์เป็นเลขาธิการสมช.แล้วจะเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยันประเมินสถานการณ์ชายแดนใต้ต่อเนื่องเตรียมรับครม.สัญจรสงขลาพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่6ทับ2569ถึงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกฝ่ายมีการประชุมและติดตามสถานการณ์เป็นประจำทุกวันเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีโดยมีการประเมินสถานการณ์ในด้านความมั่นคงรวมถึงติดตามเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อความเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมประสานการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายทหารตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดในพื้นที่ส่วนกรณีที่มีทางคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการตรวจกระสุนปืนที่ถูกอ้างว่าอาจใช้ยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการโดยทางตำรวจขอเวลา3วันเพื่อตรวจพิสูจน์นั้นพลตำรวจโทปิยวัฒน์ระบุว่าในส่วนของตำรวจขอรอผลการสอบสวนและการตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยตำรวจจะดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบเนื่องจากเป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบหลักฐานอย่างรอบด้านก่อนสรุปข้อเท็จจริงสืบมักกะสันรวบโจรใจกล้าบุกก่อเหตุลักทรัพย์ถึงในโรงพักล่าสุดแกะรอยเส้นทางขนส่งพัสดุข้ามหลายจังหวัดตำรวจสน.มักกะสันจับกุมตัวนายไทยรัฐอายุ29ปีบริเวณริมถนนหน้ามินิบิ๊กซีท่าข้ามอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุคนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ภายในห้องปฏิบัติการสายตรวจและห้องธุรการฝ่ายป้องกันปราบปรามสน.มักกะสันทางฝ่ายสืบสวนจึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจนพบเบาะแสสำคัญว่าเมื่อวันที่14สิงหาคมเวลาประมาณ5นาฬิกาได้มีไรเดอร์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงเลี้ยวเข้ามาในพื้นที่ก่อนจะนำทรัพย์สินดังกล่าวออกไปโดยบรรจุใส่ถุงพลาสติกสีดำอย่างมิดชิดจากนั้นคนร้ายได้นำถุงพลาสติกสีดำดังกล่าวไปส่งมอบให้คนขับรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์รามคำแหงและรถยนต์คันดังกล่าวได้นำของไปส่งต่อยังสถานีรถไฟดอนเมืองก่อนจะมีไรเดอร์อีกคันมารับช่วงต่อเพื่อนำถุงพลาสติกไปบรรจุใส่กล่องพัสดุณสถานีรถไฟรังสิตโดยระบุจุดหมายปลายทางจะส่งไปยังสถานีรถไฟลพบุรีแม้คนร้ายจะพยายามใช้วิธีเปลี่ยนตัวผู้ขนส่งและเส้นทางเดินทางหลายต่อเพื่ออำพรางการจับกุมแต่ฝ่ายสืบสวนสน.มักกะสันได้สะกดรอยตามเบาะแสพัสดุดังกล่าวจนกระทั่งทราบพิกัดกบดานและสามารถนำกำลังเข้าจับกุมตัวนายไทยรัฐได้ที่จังหวัดสิงห์บุรีก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: M-COT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
11: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
12: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330กด2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
13: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
14: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-COT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
15: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888 สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
16: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
2: Mcord Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา

0: ชอบทานต้มยำกุ้งครับ
1: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
2: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก M-Cord Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
3: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
5: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
4: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
6: M-Cord Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
6: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
8: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
9: ขอบคุณค
8: ่
9: ะ
8: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
10: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

0: ีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล
1: ์วันที่5มิถุนายนนี้นะคะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอยากฝากให้ทุกคนนะคะรักสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่านะคะขยะอันไหนที่รีไซเคิลได้อ่ะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนำมารีไซเคิลใหม่นะคะเพื่อช่วยโลกหรือว่าช่วยดูแลบริเวณรอบบ้านก็ได้ค่ะถือว่าเป็นการรักสิ่งแวดล้อมอีกอย่างนึง
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
0: Mcot Radio Go Green
3: รักโลกในมุมมองของผมนะครับคือการที่เราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับในการที่เราเก็บขยะหรือว่าไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนี่ก็ถือว่าหลักโลกแล้วครับ
0: Mcot Radio Go Green
2: Social Media Detox บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟน Social Detox ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรักเตือนภัยสแกมเมอร์หลอกรักให้ลงทุนใช้รูปโปรไฟล์ดูดีมีฐานะทักทายด้วยคำหวานใช้ภาษาแปลกผิดไวยากรณ์หลีกเลี่ยงการเปิดกล้องหรือพูดคุยแบบเห็นหน้าขอยืมเงินเพราะมีปัญหาด้วยเหตุผลที่เหยื่อใจอ่อนส่งอีเมลปลอมให้ใส่ข้อมูลธนาคารต้องมีสติเหนืออารมณ์รู้จักสังเกตและเช็คข้อมูลให้ดี

0: ีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
4: ้ทานอาหารให้หมดจานขยะจากอาหารถูกทิ้งให้เป็นขยะรอวันเน่าเสียกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศถึง 8% ในประเทศไทยมีขยะอาหารคิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมดยิ่งเรากินอาหารเหลือเยอะการสร้างก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจะมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวการปรับพฤติกรรมเล็กๆที่สร้างได้ด้วยตัวเองที่บ้านก็มีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้แล้วสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
5: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
6: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
7: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก Mcot Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcot Radio Networkขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
8: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันอาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ Mcot Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดี

ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063ขณะนี้เวลา14นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

0: ถามสื่อเขาไม่ให้ใช้แล้วเหรอชี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพมีหนังสือถึงนายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดงานสัมมนาของเวทีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ทุกเรื่องได้อย่างไรบางเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะย้อนถามว่าเขาไม่ให้ใช้แล้วเหรอก่อนที่ผู้สื่อข่าวตอบว่าเจ้าของสถานที่เกรงว่าจะไปกระทบแขกที่เขาพักในโรงแรมโดยนายกรัฐมนตรีพยักหน้าก่อนจะกล่าวว่าการเสวนามันก็ไม่ได้มีห้องประชุมเดียวนับถอยหลัง3วันอธิบดีกรมการปกครองกำชับ878อำเภอเคาะประตูตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ย้ำกฎขอทบทวนสิทธิ์ก่อน31สิงหาคมนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกำชับศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ระดับอำเภอหรือ One Stop Service ทั่วประเทศ870อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะผู้ที่มีผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์เนื่องจากขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง3วันก่อนสิ้นสุดการกดขอทบทวนสิทธิ์ในวันที่31สิงหาคมจากข้อมูลณวันที่28สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.พบว่ามีประชาชนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจำนวน 9,314,253 คนในจำนวนนี้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,846,648 คนคิดเป็นร้อยละ 51.97 ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกร้อยละ 48.03 จึงต้องเร่งสร้างการรับรู้และติดตามประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและดำเนินการได้ทันภายในเวลาที่กำหนดสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ต้องกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์ในระบบภายในวันที่31สิงหาคมผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือธนาคารทั้ง5แห่งที่กำหนดในช่วง3วันสุดท้ายนี้ได้กำชับทุกพื้นที่ให้เร่งเข้าถึงเร่งติดตามและเร่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์ให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและศูนย์OSS ทำงานเชิงรุกลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดจีนขอซื้อข้าวไทยเพิ่ม 60,000 ตันพาณิชย์เร่งเจรจาราคาแก้สัญญารองรับ 500,000 ตันนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าการเจรจาซื้อขายข้าวกับคอฟโฟคอร์ปอเรชั่นของจีนภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G มีความคืบหน้าหลังกรมการค้าต่างประเทศส่งมอบข้าว 40,000 ตันจากปริมาณคงค้างส่งมอบตามสัญญาเดิม 280,000 ตันให้คอปโคเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ชำระเงินค่าข้าวเรียบร้อยแล้วล่าสุดได้แจ้งความประสงค์ขอซื้อข้าวเพิ่มอีก 60,000 ตันกรมการค้าต่างประเทศจึงเสนอราคาขายในระดับที่สามารถแข่งขันได้และอยู่ระหว่างการเจรจากับฝ่ายจีนเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายสามารถตกลงราคาและเดินหน้าการซื้อขายได้โดยเร็วนางอรดากล่าวว่าการเจรจาในช่วงนี้มีความสำคัญเนื่องจากจีนมีความต้องการซื้อข้าวฤดูการผลิตใหม่ในขณะที่ผลผลิตข้าวนาปีของไทยจะทยอยเข้าสู่ตลาดช่วงปลายปีกรมการค้าต่างประเทศประเมินว่าหากสามารถบรรลุข้อตกลงราคาและส่งมอบข้าว 60,000 ตันได้จะช่วยเพิ่มตลาดรองรับผลผลิตและเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาข้าวเปลือกของเกษตรกรรวมทั้งเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวของไทยในช่วงปลายปีด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
9: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
10: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
11: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
12: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีบอกไม่รู้เรื่องหลังโรงแรมภูแมนไม่ให้ฝ่ายค้านใช้จัดเสวนา

MCOT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

ับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนะคะยังมีแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% ราคาพิเศษเริ่มต้น357บาทนะคะชุดกีฬาเดฟโฟค่ะลดสูงสุด 50-70% เสื้อผ้าแฟชั่น H&M นะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ตัวในราคา300บาทนะคะแล้วยังมีรองเท้าเฮฟวี่นะคะทุกย่างก้าวกับความสบายนะคะราคาพิเศษเริ่มต้น100บาทนะคะที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงค่ะ

ไปดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะวันนี้ฮาร่าจัดโปรสุดคุ้มนะคะซื้อ1ชิ้นลด 30% แล้วก็2ชิ้นขึ้นไปลด 50% นะคะที่เคาน์เตอร์ฮาร่าชั้น2ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงส่วนใครที่มองหาชุดชั้นในนะคะแบรนด์จินตนาดีไซน์สวยใส่สบายพร้อมเติมความมั่นใจในทุกวันนะคะราคาเพียง290 บาทนะคะมาเลือกซื้อกันได้เลยที่ชั้น2ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนะคะส่วนใครที่มองหารองเท้าแมนวูดนะคะวันนี้ราคาพิเศษนะคะในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะสำหรับแบบคัตจูนะคะที่ชั้น2โคลอสเซียมพัท

โคลีเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแลกต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพิเศษเพราะไม่คุณสวยหล่อในทุกโอกาสลดสูงสุด 70% ราคาพิเศษเริ่มต้น387บาทแรงเลิศกางเกงยีนทั้งของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเดทขากระบอกเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเสื้อยีนสวมใส่สบา

0: ชั่น H&M
1: ซื้อ2ตัว
0: ราคาพิเศษ300บาท
1: รองเท้าหนังหลากหลายสไตล
0: ์รองเท้าเฮฟว
1: ี่ใส่สบายทุกย่างก้าวราคาพิเศษ100บาท9สิงหาคมถึง3กันยายน2569นั่นลานโปรโมชั่นชั้น1

0: ูถึงเรียกมันว่ายันเทวาก็เพราะว่ามันให้พลังเหนือมนุษย
1: ์จะพิชิตสังเวียนนี้ได้คุณต้องเป็นมากกว่าคนศึกเดิมพันชีวิตกันแบบหมัดต่อหมัดสัตว์ต่อพลังต่อพลังเตรียมศักยันเทวาแล้วโอบรับพลังเหนือโลกนำแสดงโดยจีสุทธิรายอินทกรเต้อาราภาพยนตร์แอคชั่นพันใหม่หมัดเทวดาท้าเดิมพันชาวไทยเตรียมพิสูจน์พลังหมัดเทวดาท้าเดิมพันวันนี้ที่โคลีเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: พี่มีบ้านอยู่ท้ายสวนเราสนใจไหม
1: ทูบเที่ยงคืนวิญญาณจุดทูบต่อชีวิตลืมจุดชีวิตจบบ้านหลังนี้มีกฎเพียงข้อเดียวแต่ถ้าฝ่าฝืนอาจไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเตรียมระวังเสียงนาฬิกาตอนเที่ยงคืนให้ดีทูบเที่ยงคืนวิญญาณบ้านนี้เก็บค่าเช่าด้วยความตายเมื่อได้ที่พักฟรีก็ต้องแลกมาด้วยกฎของบ้านเพราะค่าเช่าบ้านหลังนี้คือวิญญาณของคุณทูบเที่ยงคืนวิญญาณวันนี้ที่โคลีเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

แล้วนะคะกับโปรโมชั่นดีๆค่ะจาก KFC นะคะศุกร์ที่28ก็คือวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะกับโปร1ฟรี1วันเดียวซื้อปุ๊บฟรีปั๊บนะคะ299บาทนะคะคุณจะได้อะไรกันบ้างไก่ทอด6ชิ้นนะคะนักเก็ต12ชิ้นชิคเก้นป๊อปนะคะ14ชิ้นและมันบด2ที่นะคะอันนี้ก็เป็นโปรที่ห้ามพลาดวันนี้วันเดียวนะคะที่ KFC นะคะโคลิเซียมพัทลุงค่ะ

ศูนย์การค้าโคลีเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแลกต้อนรับเกษียณวัยหนุ่มลดสูงสุด 70% เปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพิเศษเพราะให้คุณสวยหล่อในทุกโอกาสลดสูงสุด 70% ราคาพิเศษเริ่มต้น387 บาทแรงเลอร์กางเกงยีนทั้งของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย

0: น H&M
1: ซื้อ2ตัว
0: ราคาพิเศษ300บาท
1: รองเท้าหนังหลากหลายสไตล
0: ์รองเท้าเฮฟว
1: ี่ใส่สบายทุกย่างก้าวราคาพิเศษ100บาท9สิงหาคมถึง3กันยายน2569นั่นลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัดนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
2: พี่มีบ้านอยู่ท้ายสวนเราสนใจไหม
1: ทูบเที่ยงคืนวิญญาณจุดทูบต่อชีวิต
0: ลืมจุดชีวิตจบบ้านหลังนี้มีกฎเพียงข้อเดียวแต่ถ้าฝ่าฝืนอาจไม่มีโอกาสได้แก้ตัว
1: เตรียมระวังเสียงนาฬิกาตอนเที่ยงคืนให้ดีทูบเที่ยงคืนวิญญาณบ้านนี้เก็บค่าเช่าด้วยความตายเมื่อได้ที่พักฟรีก็ต้องแลกมาด้วยกฎของบ้านเพราะค่าเช่าบ้านหลังนี้คือวิญญาณของคุณทูบเที่ยงคืนวิญญาณวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มึงรู้ไหมทำไมกูถึงเรียกมันว่ายันเทวาก็เพราะว่ามันให้พลังเหนือมนุษย
1: ์จะพิชิตสังเวียนนี้ได้คุณต้องเป็นมากกว่าคนศึกเดิมพันชีวิตกันแบบหมัดต่อหมัดสัตว์ต่อสัตว์พลังต่อพลังเตรียมศักยันต์เทวาแล้วโอบรับพลังเหนือโลกนำแสดงโดยจีสุทธิรายอินทกรเต้อารักภาพยนตร์แอคชั่นพันใหม่หมัดเทวดาท้าเดิมพันชาวไทยเตรียมพิสูจน์พลังหมัดเทวดาท้าเดิมพันวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

0: ไปกันที่เซเว่นเซนกันบ้างนะคะเซเว่นเซนวันนี้นะคะกับโปรโยเกิร์ตนะคะมีคุณได้เลือกกันถึง4รสชาติด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตปีโป้ซันเดย์โยเกิร์ตพร้อมบิสกิตคุกกี้ครันช์ซันเดย์โยเกิร์ตอะโวคาโดน้ำผึ้งซันเดย์แล้วก็โยเกิร์ตโมจิเผือกข้าวเหนียวซันเดย์นะคะแล้วก็ยังจะมีบิงซูนะคะ2แบบมีโยเกิร์ตปีโป้บิงซูแล้วก็โยเกิร์ตพร้อมบิสกิตคุกกี้ครันช์บิงซูนะคะที่เซเว่นเซนสาขาโคลอเซียมพัทลุงและเซเว่นเซนสาขาโลตัสพัทลุงนะคะและล่าสุดนะคะในส่วนของอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่อยากจะบอกกันนะคะจากเซเว่นเซนวันนี้เรามีไอศครีมเค้กนะคะบอกซีดรีมแสนสนุกมาฝากทุกคนกันนะคะใหม่ล่าสุดนะคะน่าทานมากๆเลยมาแบบเป็นแสนสนุกนะคะที่เซเว่นเซนสีก็สวยนะคะต้องบอกว่าสวยมากรุ่นนี้นะคะใครอยากจะได้ไอศครีมไอศครีมเค้กจากเซเว่นเซนวันนี้ตรงไปได้เลยนะคะที่เซเว่นเซนสาขาโคลอเซียมพัทลุงและเซเว่นเซนสาขาโลตัสพัทลุงนะคะไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะวันนี้กับภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงภาพยนตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหม่ล่าสุดนะคะที่เพิ่งจะเข้าโรงเมื่อวานนี้นะคะมัทเทวดาท้าเดิมพันแล้วก็ทูบเที่ยงคืนวิญญาณนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทค่ะแล้วก็นักเรียนนักศึกษาในราคาเพียงแค่60บาทนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลอเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงค่ะ
1: มึงรู้ไหมทำไมกูถึงเรียกมันว่ายันเทวาก็เพราะว่ามันให้พลังเหนือมนุษย
2: ์จะพิชิตสังเวียนนี้ได้มันต้องเป็นมากกว่าคนศึกเดิมพันชีวิตกันแบบมัดต่อมัดสักต่อสักพลังต่อพลังเตรียมศักยันต์เทวาแล้วโอบรับพลังเหนือโลกนำแสดงโดยจีสุธิรายอินทกรเต้อารักภาพยนตร์แอคชั่นพันใหม่มัดเทวดาท้าเดิมพันชาวไทยเตรียมพิสูจน์พลังมัดเทวดาท้าเดิมพันวันนี้ที่โคลอเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: พี่มีบ้านอยู่ท้ายสวนเราสนใจไหม
2: ทูบเที่ยงคืนวิญญาณจุดทูบต่อชีวิตลืมจุดชีวิตจบบ้านหลังนี้มีกฎเพียงข้อเดียวแต่ถ้าฝ่าฝืนอาจไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเตรียมระวังเสียงนาฬิกาตอนเที่ยงคืนให้ดีทูบเที่ยงคืนวิญญาณบ้านนี้เก็บค่าเช่าด้วยความตายเมื่อได้ที่พักฟรีก็ต้องแลกมาด้วยกฎของบ้านเพราะค่าเช่าบ้านหลังนี้คือวิญญาณของคุณทูบเที่ยงคืนวิญญาณวันนี้ที่โคลอเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

0: ให้คิดถึง
1: ส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของรีดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมนะคะโคลอสเซียมความสุขของ

0: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
1: ผมน็อบเนติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ

ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือคชก.ครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมเห็นชอบกรอบการดำเนินงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประจำปีงบประมาณ2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทสำหรับรองรับมาตรการดูแลเกษตรกรและบริหารจัดการสถานการณ์สินค้าเกษตรในปี2570กรอบดังกล่าวรองรับการดำเนินงาน6มาตรการครอบคลุมทั้งด้านการตลาดเพื่อรักษาเสถียรภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรและด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมพืชไร่พืชน้ำมันผลไม้พืชหัวปศุสัตว์ประมงเกลือทะเลดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับปัจจัยการผลิตรวมถึงสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐมีเครื่องมือรองรับสถานการณ์สินค้าเกษตรและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงทีทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงปลายปี2569ต่อเนื่องถึงปี2570ไทยจำเป็นต้องเตรียมรับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนินโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรจึงต้องเตรียมมาตรการล่วงหน้าทั้งด้านการผลิตการบริหารจัดการผลผลิตการตลาดและการรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้รวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่และสุกรคัดค้านนโยบายประกันราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นางจุฑามาศบุญแสงประธานสากลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยกล่าวว่าขอให้รัฐทบทวนโครงสร้างการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจากการประกันราคารับซื้อในประเทศ3ส่วนเพื่อนำเข้าข้าวสาลี1ส่วน3ต่อ1เปลี่ยนเป็นลดต้นทุนปัจจัยผลิตเนื่องจากวิธีการนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ต้องใช้ผสมอาหารก็ต้องรับภาระจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นด้วยที่ผ่านมาราคารับซื้อที่ตั้งไม่ถึงเกษตรกรผู้ปลูกตัวจริงแต่ตกอยู่กับพ่อค้าคนกลางมากกว่าเพราะเกษตรกรรายย่อยต้องขายผลผลิตล่วงหน้าเพื่อเอาเงินมาใช้ก่อนและพอเก็บเกี่ยวคืนก็ถูกหักค่าความชื้นอีกส่วนข้าวโพดที่พ่อค้ารับซื้อไว้แล้วมาขายในตลาดหลังจากนั้นก็ถูกปั่นราคาขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละ13บาทผู้เลี้ยงไก่ไข่ไม่มีทางเลือกเพราะอาหารไก่ส่วนใหญ่ใช้ข้าวโพด 60% ของต้นทุนทั้งหมดเพื่อให้ไข่มีสีเหลืองสวยซึ่งจำเป็นต้องซื้อแม้ว่าราคาแพงที่สุดในโลกเป็นต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นหากไปเทียบกับคู่แข่งอย่างมาเลเซียซึ่งนำเข้าข้าวโพดราคาถูกจากตลาดโลก 5-6 บาทส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าไทยทำให้ไทยแข่งไม่ได้ทั้งนี้รายงานข่าวจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กสมาคมว่ากลุ่มผู้เลี้ยงสุกรไทยไม่เห็นด้วยกับการสร้างภาระให้ภาคปศุสัตว์โดยการประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้พ่อค้าเท่ากับเอาการขาดทุน3ปีต่อเนื่องและสร้างภาระหนี้ไปประกันราคาให้ผู้รวบรวมสุภมาศลุยอัพสกิลเครือข่ายหอกระจายข่าวยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤตในช่วงฤดูน้ำหลากได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนการเตรียมความพร้อมเชิงรุกของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยเตรียมกลไกการสื่อสารในระดับพื้นที่ให้พร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมป้องกันตนเองและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นปัจจุบันมีเครือข่ายหอกระจายข่าว 80,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ทำให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงภารกิจการสื่อสารในภาวะวิกฤตไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายการสื่อสารในระดับพื้นที่กิจกรรมครั้งนี้จึงมุ่งยกระดับความรู้และทักษะของผู้ดูแลหอกระจายข่าวพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้การประสานและส่งต่อข้อมูลในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกสุภจีเผยคชก.วางกรอบ 2,000 ล้านบาทดูแลสินค้าเกษตรปี70นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

0: ที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: บบ iOS และ Android M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

M-Cod Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

เกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานบุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

มาอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอะไรเรียนหนังสือหรือว่าจะทำงานทำการกันอยู่หรือว่าจะเป็นชาวไร่

ชาวสวนชาวนาในยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงวันนี้บุญพืชมาช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยแล้วจ้าด้วยการจัดโปรโมชั่นราคาคุ้มๆจากบุญพืชให้พี่น้องเกษตรกรเอาไปตุนไว้ใช้ลดต้นทุนในไร่ในสวนในนาได้กับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชวันนี้นะคะซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือจะเป็นบุญพืชก็ได้ครบ10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือจะเลือกเป็นสูตรยางพาราก็ได้1กระสอบฟรีทันทีอยากได้ของแถมเยอะๆได้จ้าตุนเยอะๆซื้อ10แถม1แล้วก็ซื้อ20แถม2 30แถม3นะคะอยากได้ของแถมเยอะๆก็ซื้อ

0: สุดๆจากบุญพืชจ้า
1: ผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืช

0: ลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชตาต้าและบิ๊กทวีสพบกันได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
2: ซื้อตาต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีตาต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชตาต้าและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

จากนิวพงศกรค่ะหวังว่าคงจะถูกใจคุณฟังกันบ้างไม่มากก็น้อยนะคะรักไม่รักก็บอกมารักไม่รักก็

0: ถ้วนอุดมสมบูรณ์และหลากหลายเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชแล้วคุณจะติดใจ
1: คุณรู้หรือไม่ขี้ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนสุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็วที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 Line แอดบุญพืชแอด BP2544
2: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้นหรือสูตรยางพารา1กระสอบทันที
3: ซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
0: ไปฟังเพลงกันต่ออีกสักเพลงนึงแล้วกันนะคะเทสใต้เทสอีสานค่ะแล้วก็หลังเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาฟัง

0: ไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องบนบานก็เห็นผลทันตาถ้าใช้ปุ๋ยพลังพลังจากบุญพืชปุ๋ยดีมีพลังพลังแห่งดินที่ดีมีไส้เดือนพลังแห่งผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารที่หลากหลายเสริมพลังให้ครอบครัวเกษตรกรไทยก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยพลังจากปุ๋ยพลังพลังปุ๋ยดีพลังดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยปุ๋ยพลังจากบุญพืช
1: ตาตา number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ตาตาทำใบทำใบใช้ตาตาช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าตาตาสะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ตาตาทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดตาดอกใช้ตาตากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ตาตาทำให้ช่อดอกยาวพอดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมแกสรใช้ตาตาช่วยทำให้แกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ตาตาตาตาสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยตาตาสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
2: สื่อสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงๆกันค่ะวันนี้ไปที่ไหนดีนะติ๊กตักติ๊กตักไปที่อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะคะตามกูใหญ่ไปคุยกับลุงเหวียงค่ะ

0: ริงไม่จริงยังไงไปถามเจ้าตัวกันดูค่ะ
1: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
2: ลูกค้าใช้บุญพืชอยู่ไหมครับ
3: ใช้อยู่เพิ่งใช้เพิ่งใส่ไปเมื่อต้นปีนี้เมื่อกี่เดือนที่ไป200กระสอบใส่ไป2ครั้งปีนี้เดี๋ยวก็ประมาณสักเดือน2เดือนเดี๋ยวเกลียวก็จังมาสัก100ลูกอีก
2: ลุงใช้มาประมาณกี่ปีแล้วครับลุง
3: 2ปี3ปีปีนี้ปีที่3แล้ว
2: ลุงเนี่ยใช้บุญพืชในสวนปาล์มสั่งที1สั่งประมาณ300กระสอบแล้วไปแบ่งให้ครอบครัว
3: ไอ้ลูกหลานมันก็เห็นว่าของลุงมันลูกละลายมันใหญ่ลูกมันดีมันออกมามันถามว่าใช้อะไรบอกว่าใช้บุญพืชแล้วก็จังมาเดี๋ยวนี้ก็ใช้เป็นเจ้าแรกเลย
2: เมื่อก่อนลุงยังไม่ใช้บุญพืชแล้วมาใช้บุญพืชเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหน
3: ปุ๋ยเคมีนู่นมันลูกมันก็เป็นหนามด้วยมัน

0: เป็นหนามเหมือนกับขนเม่นนะแต่พอได้บุญพืชมานี่ขนเม่นมันก็หายไปลูกมันกลมแววมันก็ลูกหมากถูกเลยอะไรมันก็ใหญ่ขึ้นน้ำหนักมันก็ดี
1: ก็หมายความว่าการใช้บุญพืชร่วมผสมผสานกับปุ๋ยเคมีอ่ะมันดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวถูกไหมครับ
0: ใช่แล้วบุญพืชมันก็ถูกกว่าด้วยตอนนี้ปุ๋ยเคมีมันก็ตรอบละปันเจ็ดสารเหลืองตั้งหลายตรอบเรื่อยรุ่นตรอบเดียวเรื่อยนี่ได้ตั้งสามสี่ตรอบนุ๊ก
1: ใช้ในอัตราเท่าไหร่ครับใช้กันอย่างไรครับแนะนำกันก่อนหน่อย
0: ผมก็ใส่เคมีก็ต้นละ3กิโลเท่ากันบุญพืชก็ใช้3กิโลเท่ากันสว่านรอบต้นน่ะ
1: กี่วันถึงเห็นผลและมันดียังไงครับ
0: มันดีตอนถ้าพอเราหว่านใน13 11พอมันออกดอกออกเป็นลูกเล็กๆมามันก็เห็นแล้วว่ามีชั้น2ชั้น4ต้นแล้วเราก็หว่านบุญพืชตามไปเลยแล้วว่ามันจะเป็นตะไลใหญ่อ่ะ
1: มันแตกต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวใช่มั้ยครับ
0: ใช่สมมุติว่าเคมีโน้ตละลายประมาณสัก40โลแต่พอหว่านบุญพืชมันจะเพิ่มเป็น70กิโลขึ้นมานั่นน่ะเกือบครึ่งต่อครึ่งอ่ะ
1: หมายความว่าลูกก็ใหญ่น้ำหนักก็ดีขึ้นถูกมั้ยครับ
0: น้ำหนักมันก็ดีก็2ตะไลนี่มันก็เป็น100แล้ว3ตะไลนี่100กว่าโล120 110แล้ว3ตะไลความใหญ่ความสูงอ่ะ
1: เห็นผลได้ชัดเจนว่าดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลยตรงนี
0: ้เมื่อต้นปีที่แล้วก็ได้43ตันนะ
1: 10ไร่ได้กี่ตันนะ
0: 43ตันต่อ1รอบอ่ะ
1: ที่ใช้เพื่อร่วมกับปุ๋ยเคมีนี่ใช่มั้ยครับ
0: ใช่ๆ
1: แล้วก็เปรียบเทียบผมหน่อยเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว10ไร่ได้กี่ตันครับ
0: ได้ถึงสุดก็32ตันผมมีรายละเอียดอยู่ผมจดไว้แต่ละปีช่วงไหนที่มันออกมากที่สุดเพิ่มที่สุดนั่นเอง
1: หมายความว่าเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมี10ไร่ได้เต็มที่32ตันถูกมั้ยครับ
0: ใช่ๆในปีนั้นเมื่อปีที่แล้วเดือนมกราปีนี้ก็มกราแล้วมาเทียบดูว่าที่หลังจากใช้บุญพืชมาก็รู้สึกว่าน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้น
1: โอ้โหอย่างนี้ดีไหม
0: ก็ดีดีมากกว่าเพื่อนนะ
1: ต้นทุนก็ต่ำแล้วได้ขนาดนี้ดีไหม
0: ก็ดีเ นี่ยผมไม่ใช่โบนะเป็นเรื่องจริง4เดือนนะผมได้9แสนกว่าน
1: ี่นะครับลุงไม่ใช่หน้าม้าหรือผมจ้างมาคุยกับผมนะ
0: นี่มันเป็นเรื่องจริงในเนื้อที่40ไร่ผมได้เมื่อตอนที่ปาล์มโลละ10บาท11 10บาทตอนนั้นที่ยืนอยู่ประมาณ 2-3 เดือนนะผมได้9แสนกว่า40ไร่สักประมาณ3เดือนนะ3เดือนนะ9แสนกว่า
1: เมื่อก่อนที่ใช้ปุ๋ยมีอย่างเดียวเคยได้ขนาดถึง 900,000 นี่ไหม
0: ผมได้ทั้งปีก็ไม่ถึงล้านผมได้อยู่ 700,000 800,000 นะเมื่อก่อนนะ
1: พี่ใช้บุญพืชนะได้ 900,000 กว่านี่ประมาณกี่เดือนนะ3เดือน
0: ใช้มา3เดือน
1: ใช้บุญพืช3เดือนได้ 900,000 กว่าถูกมั้ย
0: ใช่คนที่มันตัดสัตว์ปามผมมันบอกว่ามันไปตัดของคนอื่น7 80ไร่มันก็ได้แค่ไร่แค่20กว่าตัน30ตันแต่ของผม40ไร่ได้มากกว่า
1: และ3ปีนี้มั่นใจกับพืชมาตลอด
0: ใช่ถ้าไม่มั่นใจก็ไม่สั่งเป็น10 100
1: นี่สุดยอดของพืชที่ใช้ร่วมแบบปุ๋ยเคมีนะลดต้นทุนและผลผลิตได้เพิ่มขึ้น
0: นั่นแหละผลิตมันก็เพิ่มขึ้นแล้วไอ้ต้นทุนมันก็น้อยลงต้องลองด้วยตัวเองถึงจะรู
1: ้นั้นลุงบอกชื่ออยู่ที่ไหนครับลุง
0: อ๋อผมชื่อนายเหวียงวัฒนะอยู่บ้านเลขที่253หมู่4ตำบลอ่าวตงอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังผมบอกให้เข้าไปดูที่ในสวนเลยผมอธิบายไม่ถูก
1: ครับนี่ครับคือการการันตีของลุงที่ใช้พืชในสวนปาล์มนะครับลองพืชดูนะครับถูกและดีมีอยู่จริงนะครับ
0: ไม่ต้องลองมาซื้อไปใช้เลยได้ผลแน
1: ่การันตีแทนผมเลยนะมั่นใจ
0: ได้ผลแน่ครับ
2: บุญพืชเป็นได้มากกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปใช้แล้วดินไม่เสียมีธาตุอาหารครบถ้วนจากแร่ธาตุธรรมชาติแท้ๆเมื่อใช้บุญพืชแล้วดินจึงดีโดยไม่ต้องใช้สารปรับสภาพดินใดๆอีกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนได้บุญพืชมีขายที่ร้านค้าเคมีเกษตรทั่วประเทศ
3: ดินก็ดีต้นยางก็สมบูรณ์ใบยางก็เขียวเข้มน้ำมันเป็นเงาน้ำยางก็ดีหน้ายางก็นิ่มกรีดง่ายได้น้ำยางเยอะเปอร์เซ็นต์ดีแถมต้นทุนลดด้วยนะคะนี่คือบุญพืชเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีแต่ก่อนนั้นโอ้โหดินไม่ดีเลยนะคะพอมาใช้บุญพืชดินดีแน่นอนค่ะทำการเกษตรแบบยั่งยืนดินดีแน่นอนดีถาวรดียาวนานเลือกใช้บุญพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นในสวนยางพาราเหมือนลุงเหวียงหรือว่าจะปลูกพืชชนิดไหนอื่นใดนะคะพืชทุกชนิดที่เราปลูกในดินน่ะเราก็ต้องการคุณภาพของดินที่ดีที่ร่วนที่ซุยดินดีมีธาตุอาหารครบนะคะอยากให้ดินดีในไร่ในสวนในนาอย่าลืมนึกถึงบุญพืชแล้วคุณจะติดใจยิ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นยิ่งพลาดไม่ได้ไปกันใหญ่เลยคุณผู้ฟัง
2: ไม่ปลูกไม่เป็นไรแต่ถ้าปลูกยางพาราต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมียางใบใหญ่

0: ยางใบเขียวเข้มดำมันเป็นเงาตลอดปีเร่งสะสมน้ำยางได้มากขึ้นน้ำยางข้นขึ้นต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราคุณภาพดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งราคายางพาราจะตกต่ำแค่ไหนบุญพืชยังช่วยให้ชาวสวนยางมีกำไรได้ดินดีดินดำดินร่วนสุยดินดูดซับน้ำได้ดีดินอุดมสมบูรณ์ดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นอย่างมากมายบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพารากล้าท้าพิสูจน์ทั้งคุณภาพและราคาหาซื้อบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกันได้แล้ววันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรทั่วประเทศ
1: ยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะสูตรการใช้บุญพืชเนี่ยเอาจากพี่น้องเกษตรกรที่ให้สัมภาษณ์เราแล้วก็มาปรับใช้กันได้นะคะบางคนก็ใส่น้อยใส่บ่อยๆบางคนก็ใส่ห่างๆกันแต่ใส่เยอะหน่อยนะคะเพราะบุญพืชมันเป็นแร่ธาตุจากธรรมชาตินะคุณผู้ฟังมันก็จะมีลักษณะที่ไม่กลมกริ๊กเกี้ยงนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นแร่ธาตุต่างๆที่มาประกอบอยู่ใน1เม็ดเนี่ยมันประกอบไปด้วยแร่ธาตุเยอะแยะนะคะแล้วก็แร่ธาตุแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติทางกายภาพลักษณะนะคะที่แตกต่างกันออกไปเวลาเอามาทําเป็นขึ้นเม็ดเนี่ยมันก็จะไม่เม็ดไม่กลมเหมือนกับปุ๋ยเคมีแต่ว่ามันจะมีองค์ประกอบของแร่ธาตุต่างๆนะคะที่จะบางตัวละลายช้าบางตัวละลายเร็วบางตัวช่วยตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยนะคะเพราะ

0: ียงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการละลายของมันอ่ะมันอาจจะละลายช้ากว่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะค่อยๆทำให้พืชได้กินไปค่อยๆกินไปแล้วก็ประหยัดอยู่ได้นานกว่าด้วยนะคะอยากให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้จักและลองใช้ยิ่งช่วงนี้ใครอยากลองลองช่วงนี้เลยค่ะเพราะว่าถูกและดีและมีโปรโมชั่นกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชด้วยนะคะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซื้อปุ๋ยพัน

0: หรือมิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันทีต้าต้าและมิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาดปุ๋ยพลังปุ๋ยเดคิงบุญพืชต้าต้าและมิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นคุ้มที่สุดจากบุญพืชวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
1: ฟังเพลงกันค่ะฟังเพลงกันค่ะข่าวอ่อนจากแต้ศิลาค่ะใครอยากฟังเพลงอื่นไหนใดนะคะก็เอิ้นมาคุยกับทีมงานบุญพืชกันได้ไม่ใช่สแกงสแกมเมอร์ไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะเรามาอย่างเป็นมิตร

0: ฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม Encore News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: นาฬิกาครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
2: ครับ
1: ก็มีประเด็นเรื่องของวงเสวนาพรุ่งนี้พี่ไพศาลการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบที่ทางพรรคฝ่ายค้านเขาจัดขึ้นจากเดิมที่ภูแมนแล้วก็ทางภูแมนบอกว่าก็ถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นเรื่องของการเมืองเข้มข้นลักษณะนี้ก็เกรงว่ามันจะกระทบกับแขกของเขาอ่ะนะฮะก็ขอความเห็นใจอ่ะประมาณนี้นะฮะจะเสียหายตรงไหนมีค่าใช้จ่ายอะไรก็พร้อมฮะซึ่งคุณผลิตเองกับบรรดาพรรคประชาชนเองว่าไม่ไรผมมีพื้นที่สำรองก็คือที่สภาคนเยอะกว่าด้วยนะฮะผมเตรียมแผนไว้เรียบร้อยแล้วแต่ไฮไลท์อยู่ที่คุณหมอชนน่านไงครับจะไปร่วมวงเสวนาไปด้วยคงก็ถามว่าเอ้าคุณหมออยู่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไปเวทีอะไรกับเขาด้วยนะฮะวันนี้ก็คุณหมอชนน่านก็อธิบายด้วยนะครับว่าได้รับหนังสือเชิญครับเชิญให้เข้าร่วมวงเสวนาในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นผลกระทบต่อกลไกตรวจสอบทวงดุลก็คุณหมอบอกว่าผมเนี่ยจะขึ้นกับอดีตผู้นำฝ่ายค้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณธวัชชัยตุลาธนนะฮะจากพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับแล้วก็อดีตผู้นำฝ่ายค้าน
3: อื่นๆก็เป็นอดีตผู้นำฝ่ายค้านด้วยกัน
1: ใช่ครับ
3: เป็นผู้นำฝ่ายค้านมา
1: ใช่ครับก็คุณหมอบอกว่าผมเนี่ยจะร่วมเฉพาะวงเสวนาของอดีตผู้นำฝ่ายค้านช่วงเช้าเท่านั้นไม่ได้ร่วมวงเสวนาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเลือกสว.หรือร่วมเวทีกับกลุ่มเคลื่อนไหวภาคประชาชนผมเฉพาะเวทีอดีตผู้นำฝ่ายค้านนะฮะแล้วเมื่อถามว่าเอ้าแต่คุณหมอไปขึ้นเวทีเนี่ยคุณหมออยู่เพื่อไทยไม่ใช่เหรอนะฮะคุณหมอชนน่านก็บอกว่าได้มีการแจ้งให้กับพรรคเพื่อไทยทราบแล้วครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ได้ท้วงนะฮะหรือว่าเตือนหรือว่าห้ามไม่ให้เข้าร่วมครับเหตุผลสำคัญที่ตอบรับคำเชิญเนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็เห็นว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการเมืองกลไกตรวจสอบซึ่งในฐานะนะฮะเจ้าของอธิปไตยในฐานะประชาชนเนี่ยนะฮะว่าควรจะมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ปัจจุบันผมก็ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองจึงเข้าร่วมในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วก็ในอดีตเนี่ยผู้เคยทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านครับจะไปเสนอความเห็นแล้วก็ไปเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยไปถกกันบนเวทีวันพรุ่งนี้ครับ
3: โอเค
1: ครับ
3: ไอ้ขอมาดูเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะ
1: ครับ
3: ตำรวจสุทธิสารรวบ4ผู้ต้องหาแก๊งลักรถจักรยานยนต์ส่งขายประเทศเพื่อนบ้านยึดรถของกลางได้6คันพร้อมรถตู้ดัดแปลง2คันพบทำเป็นขบวนการตามออเดอร์ Honda Wave
1: ครับ
3: เน้น Honda Wave รับค่าจ้างคันละ 23,000 ถึง 25,000ตะเวนลักรถมาแล้ว100คันในช่วง7เดือน
1: โอ้โห
3: ก็สน.สุทธิสารโดยผู้บังคับการน.2พร้อมรองผู้บังคับการน.2ผู้กำกับสน.สุทธิสารรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายลักรถจักรยานยนต์ส่งขายประเทศเพื่อนบ้านมีผู้ต้องหา4รายได้แก่นายวนัฐพงศ์อายุ24ปีนายสารัตอายุ21นายเด่นศักดิ์อายุ41นายอัศนัยอายุ42นะฮะพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นรถตู้โตโยต้าคอมมิวเตอร์สีขาว2คันทะเบียนกรุงเทพมหานค

0: พรและอุบลราชธานีซึ่งถูกดัดแปลงสภาพสำหรับขนรถจักรยานยนต์คือเอารถขึ้นใส่เข้าไป
1: เข้ารถตู้เลย
0: รวมถึงรถจักรยานยนต์ Honda Wave อีก6คันและแผ่นป้ายทะเบียนอีก2ป้ายโดยพบว่าป้ายทะเบียนบางรายการมีการแจ้งหายไว้ที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ
1: ์รังสิตฮะตรงนั้น
0: จังหวัดปทุมธานี
1: ครับ
0: นะผู้การน.สองบอกว่าเมื่อวันที่7สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายสืบสวนสน.สุทธิสารได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่ามีรถจักรยานยนต์สูญหายหลายคันจึงวางแผนล่อซื้อและนัดหมายส่งมอบรถบริเวณปั๊มน้ำมันเชลซอยลาดพร้าว44เขตห้วยขวางกรุงเทพต่อมาศาลอาญาได้ออกหมายจับผู้ต้องหา2รายในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะก่อนเจ้าหน้าที่เขาจับกลุ่มนายวนัฐพงษ์และขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการซึ่งเจ้าหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่ขับรถตู้รับรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมเพื่อนำไปส่งต่อยังผู้สั่งการบริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างในการก่อเหตุประมาณ 23,000 ถึง 25,000 บาท 25,000 บาท
1: ครับ
0: ออกรถจักรยานยนต์1คันขณะที่คนขับรถจะได้รับค่าจ้างคันละประมาณ 2,500 บาทโดยรถตู้1คันสามารถบรรทุกรถจักรยานยนต์ได้ประมาณ4คัน
1: ครับ
0: ทำให้การขนส่งแต่ละครั้งได้รับค่าจ้างประมาณ 10,000 บาททั้งหมดทำตามคำสั่งจากผู้สั่งการซึ่งส่วนใหญ่ระบุให้ลักรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น Wave พฤติการของแก๊งผู้ก่อเหตุจะออกตระเวนหารถจักรยานยนต์ในแต่ละคืนเป็นคู่เลือกรถที่สามารถลักได้ง่ายโดยแต่ละครั้งจะได้ประมาณ2คันจากนั้นนำรถไปเก็บไว้ในจุดพักเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่ออำพรางตัวก่อนนำรถจักรยานยนต์ที่ลักไปใช้ในการก่อเหตุครั้งต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามเจ้าหน้าที่เมื่อได้รถตามจำนวนที่ต้องการผู้ต้องหาจะโทรศัพท์แจ้งผู้สั่งการว่าได้รถแล้วจากนั้นก็จะมีการส่งรถตู้มารับเพื่อนำรถจักรยานยนต์ไปส่งต่อบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใกล้ชายแดนก่อนลำเลียงออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
1: อ
0: ันนี้แสดงว่ารู้เลยว่าประเทศไหน
1: ครับ
0: อีกประเทศหนึ่งปิดอ่ะขายไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: ยากก็แล้วบอกนายณัฐพงษ์เนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาร่วมก่อเหตุลักรถเนี่ยได้ให้การว่าดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวมาประมาณ7เดือนและอ้างว่าลักรถมาแล้วไม่ต่ำกว่า100คันขณะที่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างขยายผลติดตามรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมเพิ่มเติมรวมทั้งประสานผู้เสียหายให้หามาตรการสอบรถของกลางโดยพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาตระเวนก่อเหตุในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะ
1: ครับ
0: ถ้าใครมี Honda Wave ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะเพราะมันเป็นเป้าของเขา
1: Honda Wave มันก็มีหลายรุ่นนะพี่เวสารหลายซีซีนะตั้งแต่110ขึ้นไปเนี่ยครับเป็นแบบถ้าเป็นพลักเครื่องก็พิมพ์นิยมเลยครับ
0: มันนิยมกันมาก
1: มันขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยเครื่องมันแรงเครื่องมันแข็งแรงมันอึดพี่ไพศาลโอ้มาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะแบรนด์เนี้ยต้องอธิบายแบบนั้นครูสภายังเคยใช้เลยรถสีขาวอะขึ้นเขาลงห้วยสบายมากนะครับแล้วก็
0: ให้ครูซื้อกัน
1: ครับใช่ครับให้ครูซื
0: ้อ
1: ครับก็โอ้โหแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่เขากว่าจะออกได้เนี่ยมันไม่ใช่คันละถูกนะครับ40,000 50,000 นะครับเนี่ยบางคนก็อาจจะทั้งชีวิตของเขาเลยนะฮะเครื่องมือทำมาหากินมันหายไปเนี่ย
0: ถ้ามันจ้าง23 25,000ก็ครึ่งนึงนะ
1: ครับโอ้แล้วเคยเห็นคลิปวงจรปิดอ่ะพี่เบสารเวลามันมาโจรกรรมตรงเนี้ยมันขึ้นบนเบาะเลยนะแล้วก็เอาเท้ายันหักคอเลยนะครับหักคอรถเลยนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเหล็กในการที่จะคล้องให้คอมันล็อกมาเนี่ยมันเหล็กมันไม่หนาเอาเท้ายันนิดเดียวได้เลยแล้วก็เข็นออกไปข้างนอกต่อสายไฟตรงแป๊บเดียวมันวิ่งได้เลยฮะเพียงแต่ว่าไปจอดในที่ที่อาจจะสุ่มเสี่ยงหอพักอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมที่มีลานจอดแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลตรงนั้นมันสุ่มเสี่ยง
0: มากมันเป็นรถเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องมีคลัตช์ใช่ไหม
1: ไม่ต้องมีแล้วพี่ไพศาลเดี๋ยวนี้ครับ
0: คือ
1: มันมีสองแบบ
0: สตาร์ทแล้วก็
1: บิดไปเลยนะฮะ
0: ถอยหลังก็ไม่มีรถจักรยานยนต์ไม่มีถอยหลัง
1: ครับ ไปข้างหน้าอย่างเดียว
0: แล้วก็ออโต้อย่างเดียวไปเลย
1: ครับบางทีที่เห็นในวงจรปิดนะพี่เอกสารพอมันได้หักคอเสร็จแล้วใช่ไหมครับเพื่อนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันเนี่ยเอาเท้ายันแล้วก็ไปสตาร์ทแล้วเอาขึ้นรถตอนไหนก็ได้ครับยันกันไปยันกันไปถ้าสตาร์ทไม่ได้ก็ยันกันไป
0: ตอนผมเป็นเด็กๆโอ้โหมอเตอร์ไซค์ต้องแต่ผมขึ้นขี่ปั๊บผมก็ขี่ได้เลยนะ
1: ออโต้ฮะ
0: ไม่ใช่ออโต้แบบใช้เกียร์ใช้คลัตช์ที่มือเนี่ยใส่เกียร์ใส่อะไรมันแต่ก่อนไม่มีออโต
1: ้ครับเกียร์คลัตช์อย่างเดียว
0: แต่ว่าเรารู้ไอ้ถ้าแอร์มาเรารู้ทางทฤษฎีหมดละ
1: ทักษะในการขับรถยนต์หรือว่าปั่นจักรยานถ้าเราทำได้นะพี่เบสารปั่นจักรยานได้เนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่ยากเลยครับ
0: ใช่ก็มีกระตุกนิดๆนะครับเกียร์หนึ่งอะไรเงี้ยนะก็ไปได้เลย
1: แต่มันจะไม่ดับใช่ฮะ
0: แต่ไม่ดับถ้าเรารู้เลยเหมือนกับขับรถเนี่ยผมขึ้นขับปั๊บผมขับได้เลย
1: ครับ
0: แต่เพียงว่าเรารู้หมดแล้วนะเรารู้ว่ามันเหยียบคลัตช์ใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็ระดับความเร็วเท่าไหร่
1: จะเข้าเกียร์ยังไง
0: เปลี่ยนเป็นเกียร์สองเกียร์สามเนี่ย
1: ค
0: ือเรานั่งปั๊บเราก็มองดูเราก็
1: ได้เลย
0: ศ
1: ึ
0: กษาไปเห็นว่าตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าประสบการณ์ในการจับพวงมาลัยการแตะน้ำหนักในการเหยียบคันเร่งน้ำหนักในการเหยียบเบรกนั่นแหละซึ่งมันต้องมีประสบการณ์อยู่พอสมควรนะ
1: ครับ
0: มันถึงจะได้ความนุ่มนวลอ
1: ันนี้คือพวกจุลกรรมมอเตอร์ไซค์มันได้ไปทั้งคันถ้าเป็นรถใหญ่นะพี่เวสันสำหรับบรรดาสิงกระบะเนี่ยที่จะหายบ่อยที่สุดเนี่ยยางอะไหล่ครับโอ้โหเป็นธุรกิจที่มันขโมยกันเป็นล่ำเป็นสันนะพี่เวสันกลางคืนเนี่ยเอารถกระบะตะเวนเลยนะ
0: มันไม่ได้ล็อกไว้หนิใช่ไห
1: มมันปลดแป๊บเดียวพี่เพศานมันมีเครื่องมือของเขาฮะในการปลดเนี่ยเราจะคล้องโซ่เราจะคล้องอะไรก็ช่างเนี่ยมันก้มลงท้ายรถปุ๊บเนี่ยได้เลยแล้วยังอะไรต่อล้อนะฮะมันก็ 3,000 5,000 8,000 แล้วแต่แม็กมันเป็นยังไงอ่ะพี่เพศานโดนไปแล้วผมจอดอยู่ตอนนั้นจอดอยู่หน้าคอนโดนะฮะแล้วก็นอนหลับ
0: ประสบการณ์ตรงก็เคยโดนมาแล้ว
1: โอ้โหเจ้าหน้าที่รปภ.เนี่ยเล่าให้ฟังละเอียดยิบเลยนะฮะว่าคนร้ายมันมายังไงพี่มันมานะเอารถกระบะมาจอดเสร็จติดท้ายรถพี่เลยแล้วมันก็มุดลงไปอยู่2คนนะฮะเสร็จแล้วมันก็ไม่ถึง5นาทีมันได้อายัดอะไรพี่ไปเลยเล่าให้ผมฟังอย่างนี้ฮะตอนเช้าแล้วผมก็บอกว่าพี่เป็นรปภ.ทำไมมึงวิ่งมาบอกผมแล้วฮะว่าขมันขโมยแบบเนี้ยแล้วทำไมไม่พี่ไม่เป่านกหวีดหรือว่าไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจรปภ.บอกว่าไงรู้ไหมผมอยู่ในที่แจ้งเอ้าแล้วคุณเป็นรปภ.ได้ไงอ่ะประมาณนี้ฮะโอ้ยก็ตำหนิกันไปยกใหญ่เลยนะครับแต่ล้อหลายหายไปแล้วล้อหนึ่งวิ่งเรารู้เลยรถมันคงปังกงเก่งกงเก่งเนี่ยไม่มียางอะไรอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นธุรกิจล่ำสันเลยแต่กล้องวงจรปิดช่วยได้พี่ไปสารรู้เลยว่าใครเอาใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาเอาจริงตามหรือเปล่า
0: ตามได้หรือเปล่า
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ่
1: ะเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงพี่ไปสารมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้าโดยการ13นาทีครับพี่ไพศาลฮะคุยกันต่อครับ
0: เอ๊ะวันนี้มีโพของสถาบันพระปกเกล้านะ
1: ครับ
0: KPI โพไปทำสำรวจเรื่องมุมมองคนไทยต่อ OECD การรับรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะโดยทำสำรวจระหว่างวันที่21ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมานะ 2,000 ตัวอย่างกระจายทั่วทุกภูมิภาคทั้งประเทศมีบทสรุปที่สำคัญจากผลสำรวจดังนี้ 1. ประชาชนอยากเห็นการผลักดันกฎหมายเรื่องใดมากที่สุดนะสำรวจโดย Line Today ผลสำรวจ 23.6% ระบุว่า เป็นกฎหมายด้านการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสอยากได้กฎหมายปราบโกงมากที่สุดนะ
1: ครับ
0: อยากประชาชนอยากเห็นการผลักดันกฎหมายเรื่องอะไรมากที่สุดเนี่ยอยากเห็นกฎหมายปราบโกงมากที่สุด
1: ข่าวที่ออกมาในรอบเดือน2เดือนเนี่ยมันมีเรื่องทุจริตทั้งนั้นนะพี่เพศาน
0: ลองลงมาเป็นเรื่องที่ต้องการให้ผลักดันมากที่สุดลองลงมาก็คือด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันนี้ 20.7 19.3 ด้านการเมืองและการเลือกตั้ง 13.2 ด้านการปฏิรูประบบราชการปรับปรุงการบริการภาครัฐ 12.3 ด้านเศรษฐกิจการจ้างงานการประกอบธุรกิจและ 10.9 เป็นกฎหมายอื่นๆและรวมทั้งไม่มีความเห็นผลสำรวจสะท้อนคาดหวังให้มีการพิจารณากฎหมายที่ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นคงให้สังคมโดยเฉพาะการแก้ปัญหาการทุจริตการดูแลความปลอดภัยการปรับปรุงกติกาทางการเมืองภาพรวมจึงไม่ใช่เพียงความต้องการกฎหมายใหม่แต่เป็นความคาดหวังต่อความโปร่งใสปลอดภัยและเป็นธรรมซึ่งสอดรับกับทิศทางการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตคราวนี้ประการต่อมาครับสำรวจพบว่า OECD ยังไม่คุ้นหูคนไทย
1: ครับ
0: เกือบครึ่งไม่รู้จักว่ามันคืออะไร OECD เนี่ยไม่เคยรู้จักมาก่อนจากผลการสำรวจในคำถามท่านรู้จักองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่าที่มีตัวย่อว่า OECD มากน้อยเพียงใดพบว่า 42.2 ระบุว่าไม่เคยได้ยินหรือรู้จัก OECD มาก่อนเกือบครึ่งนะ
1: ครับ
0: ลองลงมา 18.7 รู้จักบ้างแต่ไม่รู้รายละเอียด 17.3 เคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรมีเพียง 1.9% นะที่รู้จักและเข้าใจบทบาทค่อนข้างดี 19.9 บอกไม่แน่ใจจำไม่ได
1: ้
0: คับคล้ายคับคาขายไอติมหรือเปล่า อันนี้ผมแซวเล่น
1: ครับ
0: เห็นตัวย่อเยอะนะฮะ3คนรุ่นใหม่ล่ะรู้จัก OECD มากกว่าแต่ความเข้าใจยังต่ำทุกวัยนะก็พบว่า 46.6 เนี่ยรู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ OECD เนี่ย 49.6 อยู่ในกลุ่มเจน C หรือเจน Z รู้จักหรือเคยได้ยินชื่อ OECD สูงที่สุดรองลงมาคือ 41.2 คือเจน Y อายุ 28-43 แล้วก็ 33.7 คือ เจน X ก็คือ 44-59 ส่วนBaby Boomer ใน60ปีขึ้นไปเนี่ย 27.4 ในทางกลับกันสัดส่วนผู้ที่ไม่เคยได้ยินรู้จัก OECD เนี่ยเพิ่มขึ้นตามวัยเนี่ยคือ 32.2 คือเป็นกลุ่ม Gen C 40.6 กลุ่ม Gen Y 47.2 กลุ่ม Gen X และ 47.5 เป็นกลุ่ม Baby Boomer ทั้งนี้แม้รุ่นใหม่จะรู้จัก OECD มากกว่ากลุ่มอื่นแต่เกือบครึ่งหนึ่งยังไม่เคยรู้จักหรือไม่แน่ใจโดยเฉพาะกลุ่ม60ปีขึ้นไปที่มีสัดส่วนผู้ไม่แน่ใจหรือจำไม่ได้สูงที่สุดสะท้อนโจทย์สำคัญในการออกแบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยแล้วก็สำรวจพบว่าคนกรุงเทพรับรู้ OECD สูงสุดขนาดที่ภาคเหนือเนี่ยมีการรับรู้ต่ำที่สุดอันนี้ถ้ากระจายตามรายภาคนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นการสำรวจของ KPI Poll
1: ครับ
0: นะ
1: มีประเด็นเนี้ยพี่เพศานเรื่องของไอ้รถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินนะที่ CP เขาจะขอยุติสัญญาไฮสปรีด
0: เขาทำหนังสือย้ำเป็นรอบที่2ละ
1: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าปัญหาก็คือ Airport Rail Link เนี่ยนะจะเอายังไงกันต่อนายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะคุยกับเลขา EEC สัปดาห์หน้าครับปมเรื่องนี้นะฮะแล้วก็นายกบอกเลยว่าไม่เคยมีปรากฏการณ์นะที่เอกชนมาขอยกเลิกสัญญากับรัฐอ่ะมันไม่ง่ายนะฮะแล้วก็มันอาจจะมีผลในอนาคตกับบริษัทเอกชนด้วยอาจจะขึ้นถูกขึ้นแบ็คลิสต์นะฮะมันมีแต่รัฐบาลไปยกเลิกสัญญากับเอกชนไม่มีทางกลับกันแบบนี้ครับนายกเนี่ยบอกว่าเตรียมจะเจรจานะครับกับทาง EEC นะครับในกรณีที่การรถไฟ กับบริษัทเอเชียเอราวันในเครือ CP เนี่ยนะในการแก้ปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิและก็อุตภาวหลังจากเครือ CP ส่งหนังสือขอใช้สิทธิ์สิ้นสุดสัญญาและก็ยุติการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงค์30กันยายนนี้ครับเรื่องนี้นายกบอกว่ายังไม่รับทราบรายละเอียดแต่ว่าสัปดาห์หน้าครับจะเชิญคุณจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมาพบหารือเพราะมีหลายเรื่องต้องดำเนินการต่อและก็หลายเรื่องที่ออกกฎผ่านคณะกรรมการ EC แล้วก็นำเสนอเป็นพระราชบัญญัติหรือว่ากฎหมายเมื่อถามว่าจะมีการหารือกรณียุติเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์30กันยายนนี้ด้วยหรือไม่นายกบอกว่าเดี๋ยวคงต้องมีการคุยกันซึ่งการทำสัญญากับภาครัฐเนี่ยมันไม่ใช่จะยกเลิกกันง่ายๆนะครับเมื่อถามว่าเมื่อเหตุผลเพียงพอเนี่ยก็สามารถจะยกเลิกได้หรือเปล่าเพราะเอกชนเขาเสนอมา2รอบแล้วเนี่ยนะครับนายกบอกว่าตนเห็นมีแต่รัฐยกเลิกไม่เคยเห็นเอกชนขอยกเลิกนะเพราะว่าการยกเลิกสัญญากับภาครัฐมีผลตามมาเยอะแยะไปหมดเช่นถูกขึ้นบัญชีดำถูกกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานหรือว่าต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นห่วงสมมุตินะฮะงานหนึ่งทำสัญญาไปเท่านี้แล้วพอยกเลิกไปเนี่ยหากประมูลใหม่เกิดราคามันสูงขึ้นซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ว่าผู้ที่ยกเลิกเนี่ยสัญญาเดิมเนี่ยต้องรับผิดชอบส่วนต่างซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็ยังมีเงื่อนไขอีกเยอะแยะนะฮะก็คิดว่ายังไม่ใช่สิ่งที่ทำกันง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะเชิญเลขา EC มาพบก่อนแต่ว่าจริงๆเนี่ยคู่สัญญาน่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องทำตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างอ๋อนึกถึงอย่างนี้เลยพี่เบสารกรณีเราซื้อรถยนต์มา1คันเนี่ยแล้วเราผ่อนไม่ไหวเนี่ยเราคืนไปอ่ะโอ้โหค่าส่วนต่างเยอะมากเลยนะพี่เบสารลักษณะใกล้ๆกันเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาเอาไปทำอะไรใหม่แล้วราคามันสูงกว่านี้คู่สัญญาเดิมต้องชดเชยให้กับเจ้าของด้วยฮะอย่างเช่นเรื่องนี้ก็คือภาครัฐนะครับ
0: ครับไม่มีโอ้โหนี่คุณณรงค์เห็นข่าวนี้ไหม
1: ครับ
0: ศาลฎีกาสั่งรื้อคฤหาสน์เสียตันกับเมียพร้อมคืนที่ดินกว่า100ไร่ให้นิติบุคคลหมู่บ้านหรูย่านบางพลีคดีถึงที่สุดเลยนะถ
1: ึ
0: งศาลฎีกา
1: ต้องรื้อนะฮะ
0: หมู่บ้านบนเริ่มเลยอยู่ติดริมทะเลสาบน่าจะดูมูลค่าแล้วเป็นร้อยล้านนะ
1: ครับ
0: นะคือ
1: คุณตันพาสทีนักไอ้พาส
0: คุณ
1: พาสกรนาทีเนี่ยนะฮะ
0: กรพาสกรนาทีนักธุรกิจชื่อดังเสียตันเนี่ย
1: ครับ
0: คืออย่างนี้คำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยระบุว่าศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภคตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยที่1ถึงจำเลยที่3ผู้ร่วมจัดสรรที่ดินเป็นบริษัทจัดสรรที่ดินนี่แหละ
1: ครับ
0: หมู่บ้านพรามเนเจอร์วิลล่าอยู่ที่ตำบลราชาเทวะนะศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภคตรวจสำนวนประชุมกันแล้วพบรับข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยที่1ถึง3ผู้ร่วมจัดสรรที่ดินได้โฆษณาหรือแสดงให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการจัดสรรที่ดินตามโฉนดเลขที่98963ส่วนที่ใช้เป็นคลับเฮ้าส์มีเนื้อที่3ไร่3งาน 34.2 ตารางวาซึ่งปรากฏตามคำเบิกความของนายนิวัฒน์ถนอมวราลักษณ์นางวารุณีณเชียงใหม่ในพรชัยกังวานวานิชผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการพิพาทและเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโจทย์เบิกความไว้ในทำนองเดียวกันว่าการพิจารณาซื้อที่ดินในโครงการพิพาทนั้นมีการพิจารณาจากทำเลที่ตั้งของโครงการทัศนียภาพสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆที่โครงการเสนอตามที่ได้โฆษณาไว้แม้ราคาที่ดินของโครงการพิพาทนี้จะมีราคาสูงกว่าที่ดินแปลงอื่นในบริเวณเดียวกันแต่การที่โครงการ จัดให้มีทะเลสาบสโมสรโรงเรียนนานาชาติสนามเทนนิสมีทางเข้าออกถึง2ทางอันเป็นเหตุให้ตกลงซื้อที่ดินในโครงการและปลูกสร้างอยู่อาศัยเพราะคาดหวังว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคอันเป็นทรัพย์สินส่วนกลางตามที่มีการโฆษณาไว้แต่กรณีจึงเป็นที่เห็นได้ว่าการที่จำเลยที่1ถึง3โฆษณาตามเอกสารต่างๆดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้บุคคลทั่วไปสนใจโครงการหรือผู้ที่พบเห็นข้อความดังกล่าวเข้าทำสัญญาซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการของจำเลยที่1ถึงจำเลยที่3ที่ได้ดำเนินการร่วมกันและกรณีดังกล่าวเป็นการให้คำรับรองแก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการทั้ง2โครงการว่าจะจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะที่ดินที่ปรากฏในใบโฆษณาหรือแผนผังโฆษณาซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญในการทำให้ผู้ตัดสินใจเข้าซื้อที่ดินในโครงการจัดสรรของจำเลยที่1ถึงจำเลยที่3เชื่อว่าจะได้รับสิ่งใดเป็นการตอบแทนในการเข้าทำสัญญาซื้อขายจัดสรรในโครงการดังกล่าวจึงถือว่าการประกาศโฆษณาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างจำเลยที่1ถึงที่3กับผู้ตัดสินใจซื้อบ้านและที่ดินในโครงการจัดสรรตามความหมายของพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551มาตรา11จำเลยที่1จึงต้องรับผลแห่งโฆษณานั้นโดยต้องถือว่าข้อความในเอกสารโฆษณาและแผนผังโครงการจัดสรรทั้ง2แปลงเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายระหว่างจำเลยที่1ถึง3กับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกราย
1: พอซื้อมาแล้วมาอยู่แล้วมันไม่ตรงปก
0: ปรากฏว่าเอาที่ซึ่งเป็นที่ที่โฆษณาว่าจะเป็นที่ที่จะมีสโมสรเป็นคลับเฮ้าเป็นสถานที่อะไรซึ่งเป็นที่ของ
1: นิดส่วนกลางอะ
0: ส่วนกลางอะเอาไปขายให้คนอื่น
1: ครับ
0: ซึ่งคนที่รับซื้อไปเนี่ยคือครอบครัวของเสี่ยตัน
1: ครับ
0: จนเสร็จแล้วคุณตันเขาก็สร้างเป็นคฤหาสน์เขาใหญ่โตเลยต่าง
1: ๆครับ
0: นะฮะก็เลยเนี่ยคนลูกบ้านอื่นๆเขาก็เอ้า
1: ฟ้องเลย
0: ตามแบบไอ้นั่นมันไม่ใช่มันจะเอาไปขายได้ยังไง
1: มันควรจะเป็นสโมสรของหมู่บ้าน
0: ครับตกลงศาลถึงศาลฎีกาฮะให้การซื้อขายเป็นโมฆะ
1: ครับ
0: คือการขายที่ดินให้กับครอบครัวคุณตันภาสกร
1: โมฆะ
0: โมฆะ
1: ครับ
0: ที่นั่นน่ะจะต้องกลับมาเป็นที่ส่วนกลาง
1: เป็นสโมสรของหมู่บ้าน
0: อาจจะเป็นสโมสรเป็นอะไรก็ตามที่ได้ประกาศโฆษณาเชิญ
1: หุ้ยหลักหลังเน
0: ี่
1: ยไปดูมูลค่าพี่เบสาน500กว่าล้านฮะ
0: แล้ว
1: ครับ
0: ข้อนี้ปัญหาก็คือเมื่อเป็นโมฆะเนี่ยไอ้ที่สิ่งปลูกทรงปลูกสร้างที่มีอยู่ต้องทุบทิ้ง
1: ต้องทุบทิ้งครับ
0: แล้วคืนที่ดินสะนงสะน้ำอะไรก็หมดเลย
1: ครับ
0: เป็นร้อยไร่ใช่ไหมที่ต้องคืนอ่ะ
1: ก็ร้อยกว่าไร่ฮะ
0: ร้อยกว่าไร
1: ่มูลค่าบ้านเนี่ย500ล้านนะฮะครับเพราะว่าภรรยาของคุณตันเนี่ยคุณอิงเนี่ยไปซื้อมาของเฉพาะบ้านของเขาเนี่ยนะฮะ2ไร่กว่านะฮะและตรงกลางมันมีทะเลสาบขนาดกว้าง100กว่าไร่พี่ภิสารแสดงว่ากว้างมากทะเลสาบมันกว้างมากเพราะมูลค่าบ้านเขาบ้านหรูจริงนะฮะ
0: ครับ
1: ผู้พัฒนาโครงการเนี่ยเขาทำเป็นแปลงย่อยๆออกมาจากโฉนดทะเลสาบเพื่อมาขายก็คุณอิงภรรยาคุณตันซื้อไปประมาณ2ไร่กว่าๆแต่ไอ้มุมที่เขาได้ไปเนี่ยไอ้ลูกบ้านที่มาซื้อโครงการเนี่ยอย่างที่พี่ไพศาลอธิบายเมื่อสักครู่เน
0: ี่
1: ย
0: ถูกบังหมด
1: ใช่เขาไอ้ในมุมที่เขาโฆษณามาเนี่ยว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็น
0: คลับเฮ้าส
1: ์มันจะเป็นทะเลไอ้มันจะเป็นสโมสรแล้วมันจะเป็นทะเลสาบเวิ้งร้อยกว่าไร่แล้วคุณจะเห็นวิวที่สวยงามแต่พอซื้อมาจริงๆได้เห็นแค่เศษหนึ่งเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเองก็เลยรวมตัวกันฟ้องฮะแล้วก็นำมาซึ่งเนี่ยครับศาลฎีกาที่ท่านก็พิพากษาว่าให้คืนกลับไปเป็นสโมสรเป็นคลับเฮ้าส์ของหมู่บ้านตามที่คุณโฆษณาไว้อะครับ
0: คือสั่งเพิกถอนการโอนโฉนดที่ดินกว่าร้อยไร่ทั้งทะเลสาบคลับเฮ้าส์สวนหย่อม
1: ครับ
0: รวมทั้งรื้อถอนบ้านหรูของเสี่ยตันภาสกรณทีกับเมีย
1: ครับ
0: ย่านบางพลีคืนให้นิติบุคคลพรามเนเจอร์วิลล่าให้กลับมาเป็นของนิติบุคคล
1: ครับ
0: นะโอ้โหคราวนี้มันถึงฎีกา
1: ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมหรืออย่างเดียว
0: แสดงว่าเขาก็สู้กันมายาวนานนะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยนะถึงวันนี้เท่าที่สื่อรายงานเนี่ยก็เป็นสุดท้ายแล้วศาลฎีกาแล้วครับ เออก็ไม่เคยได้ยินคุณตันหรืออะไรเขาออกมาพูดนะว่าเออเขามีเรื่องนี้อยู่ซึ่งเดือดร้อนอยู
1: ่ก็เลยไปดูภาพบ้านนะครับว่าหรูขนาดไหน
0: โอ้บ้านหรูหรามากสร้างซะแบบเป็นแบบคล้ายๆไม่กล่องไม้ขีดนะเป็นเหลี่ยมๆนะ
1: กล่องไม้ขีดใช่ครับพี่ไพศาล
0: เน้นไอ้แต่เน้นไอ้นี่ไง
1: ใช้สอยภายใน
0: เพราะว่าใช้กระจกเต็มหมดเลยไงก็คือมองจากมุมไหนส่วนห้องไหนของบ้านของคุณตันเนี่ยจะเห็น
1: ทะเลสาบ
0: หมด
1: ครับ
0: ใช้ประโยชน์จากวิวเต็มที่เลย
1: เพราะว่ากล่องไม่ขีดเนี่ยที่มันทับซ้อนกัน 3-4 กล่องเนี่ยกล่องเล็กกล่องใหญ่เนี่ยนะฮะหันหน้านะฮะหรือว่าอิงอยู่กับทะเลสาบที่มันกว้าง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: หานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:30 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับจากทั่วประเทศเลยนะครับที่รับสัญญาณของอสมทนะฮะมหานครรอบทิศมาแล้วถึง20:00 นนะครับฟังข่าวกันนิดนึงนะครับเรื่องใกล้ตัวเรื่องที่เป็นประโยชน์นะแล้วเดี๋ยว20:00 นยาวๆฟังเพลงกันต่อเลยวันนี้อยู่กับเรานะครับน้องด้งและพี่บอยครับผม
3: ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวิ่งเสียงอะไรเ
2: ห็นตบมือตบมือบิ้วเองไม่มีเอฟเฟคเลยบิ้วเอง
3: ก็เป็นยังไงมันเปรี่ยวหรือว่ายังไงมันหนาวหรอ
2: มันบิ้วมันแบบมาแล้วพี่สุรัตน์บอกว่าวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำทั่วฟ้าตั้งแต่สุพรรณยันประจุเหรอประจุนี่อะไรเอ่ยนะฮะพี่แก้วมณีสวัสดีนะครับ
4: สวัสดีครับ
2: คุณเนเน่สวัสดีวันศุกร์แห่งชาติเข้ามาแล้วด้วยสิ้นเดือนรถติดนะพี่เขาว่างนะเออนะครับมาฟังข่าวกันต่อเลยครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ผมเริ่มต้นก่อนดีกว่านะพี่บอยที่พี่บอยบอกวันนั้นเนี่ยว่านะช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับวันที่2-6 กันยายนเนี่ยจะมีกำลังพลจากสหรัฐ 5,000 นายยกพลขึ้นบกนะครับมาพักผ่อนกันนะหลังจากที่เขาก็อยู่บนเรือรบกันมานะครับในห่วงเวลาที่เขาไปปฏิบัติหน้าที่กันเนาะนะฮะกองทัพสหรัฐก็ประสานมาแล้วนะครับมีกำหนดเข้าไทยแล้วก็จอดเรือที่แหลมฉบัง4-5 วันนะ2-6 กันยาก็วันนี้ในโซเชียลที่พี่บอกนะผมก็ไปเริ่มไปดูก็เริ่มเห็นแล้ววันนี้หนึ่งคนที่เขาเล่นกับคลิปเขาเล่นกับเรื่องนี้นะพี่แม่จูนอ่ะแม่จูนแฟนของคุณเปิ้ลอ่ะเปิ้ลนาคอนะฮะเขาก็ทำคลิปถือกระเป๋าออกจากบ้านนะแล้วก็บอกลูกน้องว่าเจ๊ไม่อยู่นะ2-6ฝากร้านด้วยฝากพ่อแม่จูนด้วยแล้วลูกน้องก็ถามเอ้าเจ๊จะไปไหนอ่ะอ๋อไปพัทยาทหารเขาจะมาอะไรอย่างเนี้ยเขาก็เล่นทำคอนเทนต์กันนะตอนที่สาวๆเขาทำคอนเทนต์ว่าแบบว่าวันที่2-6จะไปพัทยาใช่ไหมคือแบบคนบางคนชอบในเครื่องแบบไหมพี่ความฝันก็คือแบบไหมเป็นไหมแบบว่าชอบแบบฝรั่งบางคนก็มีความชอบฝรั่งอยู่แล้วแล้วฝรั่งในเครื่องแบบด้วยอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะหวังว่าจะไปเจอรักแท้ที่นู่นนะฮะก็ล่าสุดวันนี้นะครับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับทางนายกเมืองพัทยานะแล้วก็เรียกบรรดาในอำเภอนะครับที่ดูแลในพื้นที่ที่ทหารจะมาเนี่ยมาประชุมกันแล้วก็มีการคอนเฟอเรนซ์กับทางผู้ประกอบการต่างๆด้วยนะครับก็ท่านผู้การจังหวัดบอกว่าเราต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีอันดับแรกอันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะพวกเนี้ยเขามาเที่ยวมาพักผ่อน1คุณต้องอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอย่าไปเอารัดเอาเปรียบนะครับโดยเฉพาะสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยนะฮะไม่ใช่เดิมตั้งราคาไว้ร้อยหนึ่งพอทหารมาเยอะก็200อย่างเงี้ย
3: นวดแผ
2: นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีเขาก็เลยบอกว่าฝากเอาไว้ส่วนเรื่องสถานบันเทิงสถานพวกผับบาร์คาราโอเกะเนี่ยก็มีการกำชับนะครับให้พนักงานรักษาความปลอดภัยแล้วก็การตามสถานบันเทิงเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพให้ดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิดอย่าให้เกิดการกระทบกระทั่งหรือว่าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับจังหวัดวันนี้ท่านผู้การเรียกประชุมเลยนะถือเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน
3: มันเป็นกระแสไหม
2: ใช่
3: เราไม่รู้ว่ามันจะชุนออกมา
2: ห้าพันคนมาก็จะเที่ยวหมดทั้ง5,000 คนเลยเปล่า
3: ตอนนั้นสิแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ต้องขึ้นมาโดมันต้องขึ้นมากินมาใช
2: ้
3: ม
2: ากินมาใช้ถ
3: ูกไหม
2: จังหวัดเขาเลยต้องเตรียมขอความร่วมมือให้เป็นเจ้าภาพที่ดีต่อทหารเขาน
3: ั่นน่ะสิ
5: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: ขนาดคุณพ่อพี่อ่ะยังรู้ข่าวนี้เลยว่าทหารมาพ่อถามผมว่าแล้วเขาถึงหรือยังเราก็เลยบอกว่ารู้เท่าว่ามานะจอแล้วล่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมาถึงขึ้นฝั่งได้วันไหนอย่างไรเนี่ยจริงๆแล้วเขามีกำหนดการเหยียบแผ่นดินเลยในวันไหนต้องแบบเทียบท่าแล้วขึ้นได้เลย
2: วันที่สองเลยพี่วันที่สองกำหนดการเลยแล้วก็ลงเรือกลับวันที่หก
3: ใช่ไหม
2: ครับผมสองกัน
3: ยาวยาวเลยเหรออยู่นานเลยเหรอ
2: ถึงวันที่หกเลยพี่เขาให้มาพักผ่อนเลย
3: ห้าวันเลยเหรอ
2: ห้าวันนะ
3: ห้าวันเราต้องเลือกที่นี่เน
2: า
3: ะ
2: ใช่ใช่เพราะเมืองเราบ้านเราทะเลสวยอาหารอร่อยมั้งใช่ไหม
3: ใช่ไหม
2: ครับผม
3: แล้วก็เป็นจุดขายอ่ะเราก็น่าสนใจแหละเราก็อยากมาพัทยาใช่ไหมไอเรือพัทยาเองก็บอกอยู
2: ่อ่า
3: ใช่ไหมฮะ
2: ไอเลิฟเมืองไทย
3: ไอไลฟ์พัทยาไม่ใครร้องนะคุณ
2: นะแอดนะแอด
3: โอ้โดนทันเหรอ
2: นะแอด
3: โอ้โดนทันรุ่นนี้เน
2: า
3: ะ
2: ก็ตลกก็ชอบไปร้องไงไอเลิฟเมืองไทยไอไลฟ์พัดพงเวลาฝรั่ง
3: นั่นแหละฮะมาดูเรื่องนี้กันบ้างครับวันนี้ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาคดีที่คุณหมอเหรียญทองหมิ่นประมาทร้านบะหมี่แนวร่วมอริชาติศัตรูนะโทษจำคุกรอไว้2ปีปรับ 300,000 บาทนะรอลงอาญานะฮะแล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายอีก 300,000 บาทก่อนวันที่ศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมิ่นประมาทนะครับกรณีที่นายสิทธิ์วีจิระมหาธนพัฒน์เจ้าของร้านบะหมี่ตั้งฮกกี่บะหมี่กวางตุ้งนี่ก็ชื่อร้านนี้นะเป็นโจทยื่นฟ้องพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาแล้วก็เรียกละเมิดค่าเสียหายด้วยโจทก็ระบุฟ้องนะสรุปว่าเมื่อวันที่19กรกฎาคมปี66จำเลยโพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวพาดพิงถึงโจทหลายข้อความโดยกล่าวหาว่าโจทย์เป็นแนวร่วมอริชาติศัตรูเป็นเด็กอยากดังรวมทั้งแชร์โพสต์ของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีหมิ่นประมาทระหว่างโจทย์กับจำเลยการทำของจำเลยทำให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าโจทย์เป็นผู้ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ว่าไปเนี่ยนะฮะเป็นคนชั่วหรือคนเลวและก็ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติคุณอาชีพตลอดจนความน่าเชื่อถือของร้านอาหารทำให้ลูกค้าและบุคคลทั่วไปอาจไม่ต้องการคบค้าหรือมาใช้บริการก็คือมากินบะหมี่ว่างั้นเถอะฮะส่วนผลให้ส่งผลให้ความเสียหายต่อการเยียวยาจึงขอให้ศาลลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญาหมายหลายมาตราเลยฮะทั้งมาตรา91 326 328 332และ393แล้วก็เรียกค่าเสียหายจำนวน 400,000 บาทและดอกเบี้ยตามกฎหมายด้วยก็ศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายก็หักล้างนำสืบหักล้างแล้วเห็นว่าจำเลยกระทำความผิดตามโจทก์ฟ้องจริงส่วนข้อต่อสู้ของจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานฟังไม่ขึ้นขึ้นภาษาจำเลยเนี่ยอย่างที่บอยบอกไปนะฮะก็จำคุกใช่ไหม3ปีรอลงอาญาไว้2ปีปรับ 300,000 บาทแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายอีก 300,000 บาทครับผม
2: ครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: มาดูเรื่องราวอื้อฉาวที่กาฬสินธุ์หน่อยนะฮะเขาบอกผอ.เนี่ยนะครับผอ.โรงเรียนนะสั่งโค่นต้นไม้อายุ100ปี23ต้นนะครับพี่ในพื้นที่โรงเรียนอ่ะโอ้โหคือมันประเมินค่าไม่ได้นะคนที่ชาวบ้านที่นู่นเขาบอกว่าตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเขาอ่ะนะเห็นกันมาต้นเนี่ยหูอย่างสูงเลยอยู่ผอ.สั่งล้ม

0: 23ต้นเขาจะเล่นเรื่องทุจริตนะครับเนี่ยฮะตอนนี้ผอ.เนี่ยล่องหนหายไปแล้วครับที่โรงเรียนกมลาสัยนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสมาคมผู้ปกครองนะฮะและครูโรงเรียนกมลาสัยมีประธานชมรมสตรองต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพร้อมคณะศิษย์เก่าไปกันเกือบๆร้อยคนจะไปดูนะฮะหน้าทางผอ.หน่อยว่าท่านตัดต้นไม้นะครับอายุกว่า100ปีของชาวบ้านได้ยังไงนะมันไม่ใช่ของโรงเรียนอ่ะมันเป็นของชุมชนไปแล้วอ่ะอายุ100ปีเนี่ยนะฮะทุกคนก็ไปตะโกนข้อความว่าเซฟต้นไม้คืนพื้นที่สีเขียวเรารักต้นไม้นะครับในเชิงสัญลักษณ์นะก็ไปกันเยอะนะครับต้นไม้23ต้นนะครับถูกตัดออกไปเนี่ยนะฮะสร้างความเจ็บช้ำให้แก่ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่อยู่ที่นู่นนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับไม่เจอนะฮะไม่เจอหน้าทางผอ.นะครับมีแต่เพียงทางผู้บังคับบัญชานะครับเป็นเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยแจ้งมานะครับว่าตัวของผู้บริหารเนี่ยในจังหวัดเนี่ยนะก็ประชุมเรื่องนี้อยู่เหมือนกันก็ยังไม่สะดวกเดี๋ยวจะมีการนัดหมายนะครับให้สื่อมาพบในวันจันทร์ที่31สิงหาคมวันจันทร์หน้านะจนถึงขนาดนี้เนี่ยทางผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยเขาบอกก็ยังไม่เจอผอ.ท่านนี้เลยยังไม่เจอเลยนะครับก็เดี๋ยวเขาก็จะไล่เรียงกันนะในเรื่องของความผิดเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าก็ไปแจ้งความไว้นะครับฐานปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะครับเอาผิดทั้งอาญาแล้วก็ทางวินัยด้วยนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: อันดับ7เดี๋ยวไปดูความคืบหน้ากรณีที่ไปจับนายกเฮงเมื่อวานนี้หน่อยนะฮะวันนี้ก็มีเหมือนจะบิ๊กเต่านะออกมาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมโด่ง
0: ครับผม
2: ถึงการแกะรอยเส้นเงินแกะรอยหลักฐานต่างๆที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็น่าจะเชื่อมโยงไปได้ถึงมากขึ้นนะครับก็กรณีที่จับกุมนายประวิตรหรือว่านายกเฮงอดีตผู้สมัครส.พรรคเพื่อไทยและก็นางนวพรปลือปรังเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษในคดีทุจริตเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นตามที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้นะก็หลังการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในเรื่องของการเรียกรับสินบนนะคุณผู้ฟังครับก่อนยื่นหลักทรัพย์นะเป็นเงินสดคนละ 200,000 บาทเพื่อขอประกันตัวในชั้นสอบสวนจากแนวทางการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาทั้งสองรายมีพฤติกรรมในการเดินสายหาผู้สอบบรรจุท้องถิ่นโดยเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทนโดยเฉพาะนางนพพรถือเป็นตัวกลางสำคัญที่เป็นนายหน้าในการหาคนแต่ปรากฏว่าได้ไปหาคนมาสอบเกินโควต้าที่กำหนดไว้จึงทำให้ผู้มีสิทธิ์สอบไม่ผ่านกว่า40คนนึกออกไหมมีโควต้า10คนแต่หาเหยื่อมาได้50คนอย่างเงี้ยอีก40คนก็เลยตกรอบไปสิแต่ว่าวิ่งได้จริงเหรอเกินถ้าใช้คำว่าเกินโควต้าโน้ถ้าอยู่ในโควต้าคือได้ใช่ไหมซึ่งในจำนวนนี้ได้มีผู้เสียหายมาแจ้งความกับทางปปป.ดำเนินคดีนี่แหละครับเป็นที่มาของการสืบสวนจับกุมเมื่อเกิดปัญหาผู้สมัครสอบไม่ได้บรรจุตามข้อตกลงกลุ่มนายหน้ากับปฏิเสธที่จะคืนเงินโดยอ้างว่าอยู่ระหว่างวิ่งเต้นจัดหาตำแหน่งว่างในพื้นที่อื่นทดแทนบางรายที่ขอลงบรรจุในพื้นที่ภาคเหนือกลับถูกเจรจาให้ย้ายไปรับตำแหน่งในพื้นที่ภาคใต้แทนซึ่งผู้เสียหายจำใจต้องยอมเพราะว่าเกรงจะสูญเงินฟรีนอกจากนี้ยังพบบอดแสเครือข่ายดังกล่าวขยายวงกว้างไปสร้างความเสียหายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในลักษณะเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าก่อนจะเบี้ยวสัญญาจนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทถึงขั้นเขาบอกว่าเกือบมีการใช้อาวุธปืนยิงกันแต่ว่าเจรจาจบได้ก่อนมันมีรายงานข่าวด้วยนะคุณผู้ฟังน้องดง
0: คร
2: ับ รายงานเป็นรายงานข่าวบอกว่านอกจากการตรวจสอบผู้เข้าสอบกว่า 5,900 กว่ารายแล้วเนี่ยที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยถูกพบผู้เสียหายอีกหลายรายที่จ่ายสินบนและได้รับการแก้ไขคำตอบในกระดาษข้อสอบแล้วแต่ก็ยังไม่มีชื่อสอบติดเนื่องจากมีการตัดโควต้าตำแหน่งลงเนี่ยฟังดูเนี่ยมันเหมือนมีโควต้าจริงๆนะทั้งนี้พนักงานสอบสวนระหว่างการเร่งแกะรอยเส้นทาง

0: การเงินของนางนวพรที่มีการโอนไปยังบุคคลอื่นซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยเชิงลึกพบว่าขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้มีระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องถึง3รายเป็นอดีต2รายย้ำนะว่าเป็นอดีตและก็ปัจจุบัน1รายแต่ว่าใครเนี่ยก็ไม่ได้บอกเป็นรายงานข่าวคุณผู้ฟังก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเ
1: ออครับผม
0: จะไปถึงหรือเปล่าไม่รู้นะนี่เป็นรายงานข่าวก็ไม่ได้พาดพิงเนาะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อ่ะนะจากจับทุจริตนะครับมาดูจับอดีตโค้ชกีฬาคนพิการนะเออนะเสพยาเสพติดที่ตำรวจเขาตะลึงคือก่อนหน้านี้แกโดนจับไปครั้งนึงแล้วติดคุกกลับมา3ปีนะครับก็ออกมาเนี่ยก็เลิกไม่ได้เนาะเออเลิกไม่ได้แกบอกว่าเครียดชีวิตนะภรรยาเสียชีวิตแล้วก็ชีวิตมันผิดหวังนะครับก็เลยหันไปเสพยาเสพติดที่ตะลึงเนี่ยคืออย่างที่บอกพอแกเป็นคนพิการนะพี่นะแต่เวลาจะจุดไฟแช็กเพื่อจะเสพยาเนี่ยนะใช้เท้าจุดอ่ะจนชำนาญไปแล้วอ่ะคือดูความพยายามอยู่ที่ไหนนะเออความสำเร็จอยู่ที่นั่นเนี่ยคำนี้มันใช้ได้กับทุกวงการ
0: เออ
1: แม้แต่เนี่ยนะฮะมือพิการอ่ะแต่อยากเสพยาน่ะเอาเท้ามาจุดไฟแช็กชึบชึบชึบนะ
0: ก็ได้เ
1: นาะก็ได้แล้วก็ทำจนเชี่ยวชาญไปแล้วนะครับก็วันนี้ทางนายอำเภอสองพี่น้องนะครับที่สุพรรณบุรีก็สงสัยนะว่าเอ๊นะครับนะทำไมในพื้นที่บริเวณบ้านของคนนี้เนี่ยนะครับมีรถวิ่งเข้าออกทั้งวันทั้งคืนเลยนะพื้นที่หมู่3เนี่ยนะฮะก็เลยนำกำลังนะครับฝ่ายปกครองนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปที่บ้านหลังนี้ก็เจอจริงๆนะครับทั้งชายทั้งหญิงกำลังมั่วสุมเสพยากันอยู่ในบ้านเป็นผู้ชาย3คนผู้หญิง1คน1ในนั้นเนี่ยนะครับเป็นคนพิแกเป็นคนพิการแขนนะฮะไม่มีเรี่ยวแรงรายนึงด้วยนะอายุก็68แล้วนะครับอย่างที่บอกพี่ก็เคยติดคุกมาแล้วนะครับ3ปีพอพ้นโทษออกมาเนี่ยก็ออกมาเสพถึงแม้ว่าจะไม่มีมือไม่มีเรี่ยวแรงในแต่เท้ายังดีอยู่นะจุดไฟเสพสบายเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ส่งให้ตำรวจนะครับตรวจปัสสาวะก็ม่วงทั้งหมดจริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปบำบัดก่อนแล้วก็เอาไปดำเนินคดีนะครับโอ้ยาเสพติดนะครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวๆๆๆว้ายๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
1: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
0: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
1: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
2: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
6: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9M คอร์ด HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
11: หานครโลกทิพย
12: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
13: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
14: ก่อนอันดับ5นิดนึงพี่คุณผู้ฟังเราก็อารมณ์ขันนะเราเล่าเรื่องยกพลขึ้นบกนะฮะทหาร 5,000 นายแต่ละคนมาเม้นแบบอ่านออกอากาศไม่ได้เลยอะเออว่านี่นะแล้วก็เป็นพี่ๆผู้ชายทั้งนั้นนะที่มาเม้นเนี่ยผมอ่านอยู่นะตลกดีนะนี่ถ้าแบบคุยหลังไมค์กันเองนี่นะโอ้โหพี่ๆพวกนี้นี่ต้องตัวจี๊ดเลยนะเนี่ยตัวจี๊ดเลยนะครับ
15: ถ้าเมียได้ยินเป็นไงถ้าเมียได้ยิน
14: โอ้ถ้าเมียได้ยินนี่ถูกบล็อกถูกบล็อกจากเพจนี่แน่นอน
15: ไปตามยาบ้า
14: เลยเออพี่ตลกดีนะครับพี่วันนั้นเล่าข่าวนี้ไปใช่ไหมที่โจรมาขโมยไหแม่ค้าส้มตำอ่ะ
15: ไหปากจู
14: ๋ไม่ค่าไม่น่าเชื่อนะครับได้คืนแล้วครับพี่วันนี้ตำรวจไปตามจับหัวขโมยรายนี้ได้นะครับตำรวจที่สภ.รัตนาธิเบศรนะครับคนร้ายเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูแบบเป็นโจรแบบมาขโมยของแบบขโมยพริกขโมยน้ำปลาขโมยเกลือขโมยอะไรที่มันแบบนะแต่ว่ามันมีไหปลาของแม่ค้าไปด้วยสินะฮะก็ทางแม่ค้าก็ขอว่ามันเป็นเหมือนกับมีคุณค่าทางใจอ่ะอยากให้ตำรวจตามให้หน่อยนะฮะทีนี้ไปไล่กล้องดูเนี่ยมันก็ดูแล้วตำรวจก็พอที่จะแกะรอยได้นะครับจนในที่สุดนะครับวันนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้คือนายอานนท์หรือนายแป๊ะนะฮะ อยู่ที่ท้ายซอยรัตนาธิเบศร8นะครับบ้านของเขาเลยไปจับถึงบ้านเลยนะครับตัวผู้ต้องหาก็สารภาพนะครับว่าตัวเองเนี่ยทำงานอาชีพรับจ้างทั่วไปนะฮะแต่มันไม่ค่อยมีใครมาจ้างอ่ะไม่มีเงินซื้อข้าวนะครับก็เลยไปขโมยไหปลาร้าไปขโมยเครื่องปรุงเพื่อที่จะเอามาทำอาหารกินกันในครอบครัวนะฮะก็เขาบอกเขายอมรับผิดนะครับที่ทำครั้งนี้ทำเป็นครั้งแรกแล้วก็โดนจับเลยเขาบอกว่าอย่างนั้น
15: โอ้โหแล้วหายได้แล้วสูตรกินได้ยินไม่ขนาดหายได้คืนไหม
14: ได้คืนพี่
15: เขาไม่ได้เอาหายไปทำอะไรอื่นใช่ไหม
14: ไม่ได้เอาเขาบอกว่าเนี่ยก็เอามาทำกับข้าวกินกันที่บ้านเนี่ยพริกน้ำปงน้ำปลาอะไรเนี่ยก็เอามาทำในไหเนี่ยแหละ
15: เฮ้ย
14: ไม่รู้ทำยังไงก็ตอนแรกที่เราบอกว่าเขาน่าจะเอาไปขายเพราะมันดูเป็นของแบบโบราณนะ
15: ของเก่า
14: ไม่เขาก็บอกเขาเนี่ยเขาก็เอามาตั้งแล้วก็เอามาประกอบอาหารกันอ่ะนะครับ ก็ทางเจ้าของไหเนี่ยนะแม่ค้าส้มตำเนี่ยเดินทางไปรับไหคืนโหด้วยความดีใจเพราะว่าไหเนี่ยนะอายุของไหในประมาณ30เกือบ40ปีนะเอามาจากบ้านที่ต่างจังหวัดเลยนะครับคือบางคนบอกหอบเสื่อผืนหมอนใบใช่ไหมแต่พี่เขาอะหอบเสื่อผืนไหปลามาใบอะมาตั้งต้นในที่กรุงเทพอะที่นนทบุรีเนี่ยเนี่ย30กว่าปีก็เริ่มที่จะตั้งตัวได้ก็ไม่อยากจะสูญเสียไหปลาใบนี้ไปนะครับ
15: อย่างที่บอกว่าเอ๊แล้วถ้าสมมติทำไหแตกอะจะยังไงดีที่หายยังอยู
14: ่ดีที่ยังอยู่นะ
15: เออถ้าหายแตกไปในใจตลายนะ
14: เนาะ
15: ก็เป็นของรักของห่วงดูแล้วอย่างอื่นยังไม่เท่าไหร่แล้วถ้าหายไปรู้สึกว่ามันไม่ธรรมดา
14: ใช่ใช่ใช่นะครับ
15: ก็
14: จบด้วยดีถือว่าจบด้วยดีนะคนร้ายก็ถูกจับนะครับแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนไป
15: จบดีไหมจบดีไหม
14: ก็
15: แต่ว่า
14: ก็ต้องถือว่าดีนะก็คนร้ายโดนจับเจ้าของก็ได้สิ่งที่ต้องการคืนเนาะครับผม
13: มหานครรอบทิศอันดับ4
14: เดี๋ยวผมฝากพี่บอยไว้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไปมีภารกิจด้านล่างนิดนึงครับพี
15: ่ได้ได้เลยกินข่าวนะ
14: ถูกแล้วได้เลยได้อีกสักข่าวนึงพี่บอยลุยเลย
15: โอเคได้เลยคร
14: ับ ครับผม
15: ไปต่อเลยนะฮะเอาคุณลูกบังโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยผมไม่ได้เปิดรักษาแค่การตำรวจและครอบครัวเท่านั้นนะประชาชนทั่วไปอย่างเราอย่างโดอย่างบออย่างโด้งเนี่ยคุณลูกบังเนี่ยก็สามารถไปรักษาได้เหมือนกันนะครับล่าสุดที่เกิดแบบนี้จะบอกว่าล่าสุดเขาเปิดศูนย์โรคหัวใจที่ตึกใหม่ตรงนั้นน่าจะเรียกว่าอาคารบีนะผมไม่แน่ใจเขาจะมีชื่อใหม่ภายหลังหรือเปล่านะเป็นศูนย์โรคหัวใจวันนั้นเนี่ยท่านโพตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งแหมก็แหมทันสมัยจริงๆอ่ะเขามีการถ่ายทอดสดผมเห็นบอกว่าน่าซีดเลยอ่ะเพราะว่าเขากำลังทำเคสผ่าตัดผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่ที่ชั้น7แล้วก็ถ่ายทอดสดลงมายังจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ที่บริเวณจุดที่เปิดงานชั้น1ก็เป็นนาทีที่คุณหมอคือทีมแพทย์เนี่ยกำลังเอาสายสวนเนี่ยใส่เข้าไปถึงตำแหน่งเส้นเลือดหัวใจนะคุณผู้ฟังแล้วก็ปล่อยสีอ่ะแต่เขาเบอร์เป็นสีขาวดำนะถ้าเป็นภาพสีเหมือนทีวีสดๆเนี่ยคงจะสยองมากอ่ะเขาก็ปล่อยภาพแล้วก็เหมือนกับมันก็จะเห็นตัวสีเนี่ยวิ่งไปยังจุดในตำแหน่งที่พบพิกัดว่าเจอแล้วจุดนี้เส้นเลือดตีบ3จุดด้วยกันรู้ฟังฮะของผู้ป่วยรายนั้นซึ่งเราขอไม่ได้บอกข้อมูลนะคือผมเองก็ไม่จำเป็นต้องซักเพราะว่าซักมาก็เปิดเผยไม่ได้อยู่แล้วนะเป็นข้อมูลส่วนตัวก็เป็นการถ่ายทอดสดออกมาให้ดูซึ่งศูนย์โรคหัวใจของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมันมีความพิเศษตรงนี้คุณผู้ฟังฮะเขาจะมีห้องหนึ่งเขาเรียกว่าห้องไฮบริดแองจีโอซีทีโดยทั่วไปเนี่ยห้องผ่าตัดโรคหัวใจเนี่ยเวลาผ่าตัดใส่สายสวนเนี่ยแล้วคุณหมอทีมผ่าตัดต้องการจะดูว่าตำแหน่งที่ใส่ลิ้นหัวใจเทียมเข้าไปหรือทำอะไรเข้าไปเนี่ยกับหัวใจเนี่ยมันมั่นคงแข็งแรงมันอยู่ในตำแหน่งที่ใช้การได้ดีไหมเนี่ยก็จะต้องเอาผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยออกจากห้องผ่าตัดไปทำ CT สแกนแล้วก็เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งแต่โรงพยาบาลตำรวจได้ยุบรวมอุปกรณ์เหล่านี้ที่บอยยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยไว้ในห้องผ่าตัดจึงเรียกว่าห้องไฮบริดแองจีโอซีทีคือเตียงเดียวที่คนไข้นอนใส่สายสวนหัวใจเนี่ยพอเสร็จแล้วก็สามารถไป TC สแกนไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ได้ในห้องนั้นเลยถือว่ามีหนึ่งเดียวในทวีปเอเชียนะในไทยก็มีแค่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะคุณผู้ฟังแล้วก็ทวีปเอเชียเราก็มีแค่โรงพยาบาลตำรวจอีกเช่นกันถือว่าทันสมัยมากที่สุดแต่มีตัวเลขที่น่าตกใจนิดนึงต้องยอมรับว่าโรคหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยมันเป็นหนึ่งในมัจจุราชที่ฆ่าชีวิตคนไทยคือติด1ใน5เลยมันมีตัวเลขจากท่านผู้การนิติเวชซึ่งคุณหมอวิรุณเนี่ยท่านพลตำรวจตรีวิรุณเล่าให้ฟังบอกว่าศพที่ส่งมาชนะสูตรที่นิติเวชเนี่ยปีนึงประมาณสัก 5,000 ศพเฉลี่ยก็13ศพต่อวันปรากฏว่าศพที่ไม่ได้เกิดจากการฆาตกรรมอ่ะนะตรวจออกมาเนี่ยเกินครึ่งคือ13ศพเนี่ยมีประมาณ 6-7 ศพพบว่าเส้นเลือดหัวใจตีบคือหัวใจขาดเลือดทั้งสิ้นจึงอยากให้ทุกคนตระหนักนะครับดูแลหัวใจตัวเองให้แข็งแรงเอาวันนี้หมดเวลาแล้วคุณลูกวางบอยกับโด่งลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
13: มหานครโรคทิพย์
12: ด ดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งจะนำไปมอบที่โรงเรียนบ้านซ่านคูลูราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผา178ชุดและที่โรงเรียนบ้านท่าค้ำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมากล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นปัญหาในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคมพุทธศักราช2569จังหวัดน่านเกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากข้อมูลการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคมเกิดฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำน่านอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วทำให้มีมวลน้ำสะสมจำนวนมากและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมเป็นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
2: จบข่าวในพระราชสำนัก
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอ ไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
9: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อ

ข่าวอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: แม่ก็เข้าใจนะครับอารมณ์ที่เราจะไปเขาเรียกว่าทำความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับแม่ก็เขามีแฟนหรือยังเนี่ยนะครับมีแฟนแล้วไหมนะครับนะเต็มนาวานะครับเป็นคำถามนะครับเพราะว่าอยู่ๆไปถามเลยมันจะดูไม่สุภาพนะครับผมนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับซายอกาเซแดมอนะจากอานัสนะฮะรวมถึงน้องซายอาสยามด้วยนะครับยังรักกันเลยไหมนะครับผมก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: แอบลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตาแวะเข้ามาได้แล้วนะครับหลังจากที่ผมคิดว่าชาวคณะหลายๆท่านน่าจะทานข้าวเย็นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพราะตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าๆนะครับแล้ววันนี้พิเศษมากเลยเป็นวันศุกร์แห่งชาตินะครับเป็นวันศุกร์ที่หลายๆคนเนี่ยเรียกว่าจะได้หยุดพักผ่อนวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วส่วนมากเนี่ยวันศุกร์บางศุกร์ก็รถติดเลยนะครับแต่วันนี้ก็ผมก็แถวเส้นพระราม9ก็เห็นว่าไม่ได้ติดมากมายนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเส้นอื่นจะเป็นยังไงบ้างนะครับชาวคณะก็เข้ามารายงานตัวกันได้นะครับสำหรับลูกพี่ที่ต้องขับรถอยู่ทำงานอยู่เข้ากะรอบดึกก็ไม่ต้องเหงาครับไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่ามีลูกทุ่งมหานครนะฮะอยู่เป็นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงนะฮะใครที่ทานข้าวเรียบร้อยนะฮะกำลังลุยงานต่อนะฮะในช่วงเคลื่อพักค่ำจนถึงดึกใช่ไหมฮะก็แวะเข้ามาสวยๆก่อนครับลูกพี่เข้ามาสัก2นาทีก็พอนะฮะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมจะกดไลค์กดหัวใจแล้วกดหัวเราะก็ได้นะครับกดแค่ทีเดียวพอนะครับผมนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับเดี๋ยวผมก็จะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับนะและที่สำคัญครับแม่นะครับผมแม่ก็มาขอเพลงกันได้นะครับนะวันนี้จะเป็นลูกๆบ้านไหนด้อมไหนนะก็เข้ามาขอเพลงกันนะครับตอนนี้แม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมเพราะว่ามันเพิ่ง2ทุ่มเองนะครับหลับตอนนี้นะครับโอ้ยไปตื่น4ทุ่มกว่าจะหลับอีกทีนึงบางทีตี2ตี3นะครับแม่ฉะนั้นเข้ามาเล่นกับหมีก่อนนะครับตอนนี้มีเวลานะครับก็เรียนเชิญได้เลยย้ำนะครับที่ LTM AFM 95นะครับวันนี้ก็มาแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ตอนนี้ก็ปูเสือรอลูกพี่ทุกท่านเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับวันนี้อากาศดีนะครับโอ้แบบอากาศเย็นๆ

สบายๆฟังเพลงไปด้วยนะครับนะแล้วถ้าสะดวกก็แวะเข้ามาคอมเมนต์คุยกันนะครับตอนนี้มีพี่อัญชลีนะครับพี่พิมพาพรพี่สาวครามนะครับมีพี่อ้อนพี่ชนิดานะครับพี่นิยมพี่สายชนนะครับพี่มงคลพี่ขวัญเรือนนะครับมีแม่แดงนะแม่เสือแดงพี่มีหมี่มี่นะครับนะพี่บานเย็นพี่มาลัยพี่อ้อพี่ธีรวัฒน์นะครับนะมีคุณวีนามาแล้วพี่ธำรงพี่หนูสวยพี่ฮานามิก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับตอนนี้ก็เข้ามารัวๆแล้วมีพี่จิตคนงามนะครับพี่ขาวดอนะมีเจเดซี่นะครับนะพี่ป๊อปนะครับพี่พิมพาพรนะครับพี่หนูริงนะครับนะพี่ขวัญเรือนน้องนับดาวพี่หญิงสีนะครับนะพี่สายชนนะครับนะน้องน้องออยมาเหินก็มาแล้วนะครับนะก็เขามีฉายาแต่ละคนพี่ปุญญวัฒน์นะฮะก็มาแล้วนะครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับมาฮะตอนนี้เดี๋ยวผมมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเรื่องเอาใช้กันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยช่วงนี้ก็เห็นว่าแบบโอ้โหเขาเรียกพี่ๆจากต่างจังหวัดนี่เยอะมากเลยนะตอนนี้แบบชาวต่างจังหวัดก็น่าจะเข้านอนแล้วนะฟังเพลงสวยๆก็เข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายหน้าไมค์ได้ที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสื่อรออยู่กดรถ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับคุณพี
2: ่คนดีจังหวัดเลยครับผม
1: โอ้ยพี่คนดีแบบผมเห็นชื่อพี่ผมต้องรีบโทรไปคุยนะพี่คนดีนะ
2: ครับครับ
1: ครับผมทำอะไรอยู่ครับ
2: กรีดยางครับ
1: โอ้กรีดยาง
2: กรีดยางอยู่ครับผม
1: โอ้ครับครับวันนี้เราต้องกรีดยางประมาณกี่ไร่ครับพี
2: ่ประมาณ10ไร่ครับผม
1: โอ้10ไร่ที่จังหวัดเลยใช่ไหมครับพี
2: ่ครับผมครับ
1: โอ้แล้วกลางคืนถ้ามันแบบมันหนาวมากๆเลยทำยังไงครับพี่คนดีครับ
2: หนาวมาหนาวก็ต้องได้มาครับเพราะว่าหาเงินส่งงวดรถครับผม
1: โอ้คือถึงแม้ว่าอากาศหนาวเราก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็กรีดต่อใช่ไหมครับพี
2: ่ครับผมอ
1: ุ้ยอันนี้ผมขออนุญาตถามเป็นความรู้เลยนะครับพี่ถ้าแบบเราเจอแสงอะไรขาวๆลอยไปลอยมาเราจะทำไงดีพี่
2: กลับบ้านเลยครับกลับบ้านเลยครับอยู่ไม่ได้ครับ
1: ไม่พี่นึกภาพดิแล้วเราอยู่มืดๆอ่ะพี่แล้วแบบมันตีสองตีสามพี่เข้าใจอารมณ์ไหมพี
2: ่ผมอยู่สว่างนะครับ
1: โอ้อยู่สว่างเห็นไหมพี่แล้วถ้าเจอแบ
2: บ
1: แสงสีขาวแบบเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาว
2: เปิดบ้านเลยครับอยู่ไม่ได้ครับ
1: โอ้คือวิ่งเลยใช่ไหมพี
2: ่คร
1: ับ
2: ผม
1: โอ้ยโอเค
2: คร
1: ับ โอ้ผมได้เทคนิคแล้วคือก็เจออะไรแบบเนี้ยอย่าอยู่เฉยวิ่งเลยเอาโอเคโอ้ขอบคุณมากเลยพี่นะวันนี้พี่คนดีอยากฟังเพลง
2: ปริญญาลูกแม่ค้าครับผม
1: ปริญญาลูกแม่ค้านะพี่นะ
2: คร
1: ับ มอบไปใครไหมครับพี
2: ่ทุกเสียงทุกสายผมที่ฟัง95ทุกคนครับผม
1: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่คนดีมากเลยนะ
2: ครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: พี่สอนสินใจหายทองคำสวดๆจ้า

0: เอาสดๆให้เจ้าของจักบาทแน
1: ่ขอบคุณด้วยนะครับโอ้โหม่วนคักม่วนแน่นะครับพี่สอนสินชัยนะนี่คือแก่งเลิงจานสังหารใจนะก็เป็นงานนะคอนเสิร์ตที่ตลาด4มุมเมืองนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันในเรื่องของอากาศนะครับนะลูกพี่กรมอุตุนะตอนนี้เขามาอัปเดตกันแล้วนะตั้งแต่18นาฬิกามาดูว่าค่ำคืนนี้อากาศจะเป็นยังไงนะครับหลายๆท่านก็มีทำงานกะดึกใช่ไหมครับเราก็รู้ไว้ด้วยเลยว่าเอ๊ะคืนนี้เนี่ยหนาวไหมฝนตกไหมนะครับ

จะได้เตรียมตัวถูกนะครับเขาเป็นห่วงนะครับเอามาดูกันลูกพี่นะฮะไปที่ภาคเหนือนะครับนะวันนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองนะครับ 60% นะคืนนี้ระวังหน่อยนะนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับนะลงมาที่อีสานนะครับนะวันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับโอ้ค่อนข้างเย็นนะนะครับแล้วก็ไปที่ภาคกลางนะครับนะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับไปที่ภาคตะวันออกนะฮะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งนะครับ 70% นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับนะคืนนี้นะครับดึกๆอาจจะมีฝนตกได้นะครับประมาณ 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศานะจ๊ะลงมาที่ภาคใต้วันนี้ไปฝั่งอันดามันนะครับนะก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะจ๊ะ

0: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: จริง
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: มี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นี่คืองานวัดบ้านเรานะครับน้องกุ้งสุธิราชนะฟิชลิงกับน็อตทอยนะครับก็เป็นเพลงที่ติดค้างพี่จิตไว้นะครับแล้วก็น้องเนยนะครับนะตอนนี้ชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะก็สามารถเข้ามาเลือกเพลงได้เลยนะฮะทุกช่องทางนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมีพาเรทเพลงฮิตนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายหน้าใหม่ได้เลยนะครับที่เบอร์นี้นะฮะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้นะครับเรื่องงานจากคาราบาวชีวิตสัมพันธ์จ้า

0: โชคชะตา
1: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

งานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่11/2569เพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศและสรุปผลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศครั้งที่14ระหว่างวันที่1ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาสามารถทลาย 1,491 เครือข่ายจับกลุ่ม 17,440 คดีผู้ต้องหา 17,481 คนยึดยาบ้ากว่า77ล้านเม็ดไอซ์ 6,446 กิโลกรัมคีตามีน681กิโลกรัมเฮโรอีน16กิโลกรัมยาอี 1,726 เม็ดอาวุธปืน498กระบอกวัตถุระเบิด1ลูกและยึดทรัพย์319ล้านบาทพลตำรวจโทกฤษดากล่าวว่าสถานการณ์การลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยผ่านทางชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างทวีความรุนแรงและมีสถิติการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมพื้นที่จังหวัดชายแดนอย่างจังหวัดนครพนมมุกดาหารและอำนาจเจริญกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักที่กลุ่มขบวนการพยายามใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในจึงเน้นย้ำให้ตำรวจภูธรภาค4และทุกหน่วยขับเคลื่อนมาตรการกวาดล้างและสกัดกั้นอย่างเข้มข้นในระยะเวลา1เดือนนับจากนี้โดยไม่มีการผ่อนปลนกรมการค้าภายในชี้ต้นทุนดันราคาหมูคาดตุลาคมถึงพฤศจิกายนผลผลิตเพิ่มราคาลดลงนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าราคาหมูที่ปรับขึ้นในช่วงนี้เป็นผลจากหลายปัจจัยโดยช่วงต้นปีมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะที่ต้นทุนการผลิตยังไม่สูงทำให้ราคาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำแต่หลังเกิดสงครามต้นทุนแฝงจากพลังงานรวมถึงค่าขนส่งโลจิสติกและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นส่งผลต่อต้นทุนสินค้าขณะเดียวกันโครงการไทยช่วยไทยมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคทำให้ความต้องการบริโภคหมูไก่และไข่ไก่ไม่ได้ลดลงขณะที่ปริมาณสินค้าปศุสัตว์ในช่วงนี้ตามปกติของแต่ละปีจะปรับลดลงจึงเป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาประกอบกับสถานการณ์ด้านต้นทุนและผลผลิตล่าสุดราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับขึ้นกิโลกรัมละ2บาทมีผลวันนี้ทำให้ราคาอยู่ในช่วง 76-79 บาทต่อกิโลกรัมจากสัปดาห์ก่อนที่อยู่ในช่วง 74-78 บาทสะท้อนทิศทางราคาที่ปรับขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาคาดว่าช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปริมาณสุกรออกสู่ตลาดจะเพิ่มขึ้นตามวงจรการผลิตเมื่อมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้นราคาหมูมีแนวโน้มปรับลดลงส่วนไข่ไก่ราคาคละหน้าฟาร์มทรงตัวที่ฟองละ4บาทหรือแผงละ120บาทมาตั้งแต่วันที่7สิงหาคมทั้งนี้หลังมีการยืดอายุแม่ไก่ยืนกรงสถานการณ์ราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวและคาดว่าแม่ไก่ชุดใหม่จะเข้าสู่ระบบในช่วงเดือนตุลาคมทำให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นและสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติสาว18เที่ยวบาร์โฮสถูกหลอกล่อซื้อดื่มคืนเดียว 60,000 ไม่มีจ่ายถูกโกนหัวโพสต์คลิปประจานกรณีมีการเผยแพร่เรื่องราวในโลกโซเชียลพร้อมติดแฮชแท็กโดนโกนหัวที่บาร์โฮสโดยมีคลิปผู้จัดการร้านบาร์โฮสใช้ปัตตาเลียนโกนศีรษะลูกค้าสาวล่าสุดวันนี้แม่ของนางสาวหมวยอายุ18ปีผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความที่สน.บางยี่ขันพร้อมกล่าวว่าช่วงเช้าวันที่25สิงหาคมบาร์โฮสติดต่อมาแจ้งว่าลูกสาวไปซื้อดื่มไว้ประมาณ 60,000 บาทแต่ไม่มีเงินจ่ายตนจึงขอคุยกับผู้จัดการร้านเจรจาขอผ่อนชำระแต่หลังจากนั้นเจ้าของร้านโทรกลับมาบอกว่าจะยกหนี้ให้ทั้งหมดแลกกับการซื้อขายเส้นผมของลูกซึ่งตนได้ตกลงเพราะไม่คิดว่าจะถึงขั้นต้องโกนหัวหลังจากนั้นมีเพจหนึ่งโพสต์เรื่องนี้พร้อมมีคลิปที่ลูกถูกโกนหัวถูกเผยแพร่นอกจากนี้ตนเพิ่งมารู้ว่าลูกถูกทำร้ายร่างกายด้วยยอมรับว่าลูกมีส่วนผิดแต่สิ่งที่รับไม่ได้ที่สุดคือลูกถูกทำร้ายและมีคลิปถูกนำไปเผยแพร่จนคนอื่นเข้ามาด่าประจานด้านนางสาวหมวยเปิดเผยว่ารู้จักโฮสต์จากร้านเหล้าแห่งหนึ่งโดยโฮสต์ชักชวนให้ดื่มออนไลน์ให้ช่วยซื้อดื่มละประมาณ250บาทจากนั้นโฮสต์เริ่มชวนไปที่ร้านแรกหมดไป 13,000 บาทโดยมีโฮสต์ค้ำประกันให้ว่าจะนำเงินมาจ่ายในภายหลัง
ต่อมาโฮสต์คนเดิมขับรถมารับที่หน้าบ้านไปร้านที่2ย่านพระราม3หมดเงินอีก 30,000 บาทถูกยึดโทรศัพท์พร้อมรหัสหน้าจอและรหัส iCloud รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์แม่และพ่อไว้เป็นประกัน

0: ่วนร้านที่3นั้นไปกับโฮสต์อีกคนที่มีสถานะเหมือนกำลังคบกันพอไปถึงร้านก็ดื่มไปเรื่อยๆโฮสต์จะเรียกให้เพื่อนมาดื่มบางครั้งก็ให้ซื้อเพิ่มทีละหลายดื่มสุดท้ายยอดออกมา 60,000 บาทตอนเห็นบินตกใจมากจึงให้ร้านคุยกับแม่แทนนางสาวมวยระบุว่ามีปากเสียงและถูกเจ้าของร้านดึงกระชากแขนพร้อมด่าด้วยคำหยาบโดยร้านให้เลือกระหว่างยอมให้ทำร้ายร่างกายกับโกนผมตนเลยเลือกโกนผมเพราะกลัวและอยากให้เรื่องจบแต่ไม่รู้มาก่อนว่าจะมีการนำคลิปไปเผยแพร่หลังจากเจอเรื่องทั้งหมดยอมรับว่าเข็ดแล้วและยืนยันว่าจะไม่กลับไปเที่ยวบาร์โฮสต์อีกและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: อุจฉาน้ำมันบางจากให้ดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าม
2: าแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งสายสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องหมีคณะแชร์สุดหล่อ
2: ครับผมสวัสดีพี่หนึ่งคนโก้นะครับผม
3: ครับผม
2: อ้าวพี่หนึ่งครับค่ำคืนแบบนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่หนึ่ง
3: นี่ก็ฟังเพลงน้องหมีคณะชัยอยู่นะครับ
2: ครับผมแต่เป็นช่วงที่เราพักผ่อนแล้วใช่ไหมครับพี
3: ่วันนี้ไปทำงานมาแล้วครับ
2: โอ้เรียบร้อยครับผมอากาศเย็นไหมครับแถวสุวรรณภูมิ
3: ก็นิดนึงครับเย็นฝนตกลินลินมาหน่อยครับ
2: โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะครับพี
3: ่บรรยากาศน่านอนมากเลย
2: มีลมพัดใบไม้พลิ้วๆไหมครับพี่แถวนั้น
3: นิดนึงครับ
2: โอ้ยชิลครับพี่หนึ่งครับผมเอาวันนี้ก็นอนฟังเพลงสบายๆนะพี่หนึ่งเนาะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ครับผมวันนี้พี่หนึ่งอยากฟังเพลง
3: อยากฟังเพลงอยากมีก็ต้องสร้างของนิวพงศธรครับ
2: อ้าวได้เลยครับพี่หนึ่งครับงั้นเดี๋ยวรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: ครับผม
2: เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับพี
3: ่ครับ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อย
2: ครับและไอ้อัยราอ่าฮะ
3: และไอ้อัยราอ่าฮะ
2: รสชาติดีดี
3: รสชา

0: ดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอ่ะฮะ
0: ไอยาราอ่ะฮะ
1: เป๊ะมากเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่หนึ่งครับ
0: มอบให้เพื่อนๆที่กำลังฟังคลื่นก้าวหันทุกคนครับ
1: ครับผมได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่หนึ่งมากเลยนะครับ
0: ผม
1: ครับผมสวัสดีครับ

0: นี่แหละครับเพลงจบนะฮะต้องฟังคุณแม้เจินเจินนะครับชีวิตมันต้องสู้นะครับอย่าอ่อนแออย่าแกล้งตายนะครับนะมันต้องลุยครับเกิดมาชีวิตหนึ่งนี่ต้องลุยให้เต็มที่นะครับนะพอถึงเวลาเดี๋ยวเราได้พักเองนะแต่ช่วงเวลาที่เราลุยเนี่ยขอให้มีความสุขนะฮะแล้วก็สนุกกับสิ่งที่เราทำเนี่ยโอ้อันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะฮะต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะครับนะอ้าวสี่เพลงนะมีเพลงอะไรบ้างนะครับมีต้องสู้จึงจะชนะนะครับคุณแม้เจินเจินนะครับอยากมีก็ต้องสร้างนะครับน้องนิวพงศกรนะครับนักสู้เลือดพญาหงนะครับโลมบุรพามีละครชีวิตจากพี่ไม้พี่รมพร4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมมีคณัชชัยมาแทนน้องทรายนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้พอดีไปเจอเรื่องของผลไม้ตอนเย็นที่เรากินผลไม้นะครับบางท่านก็กลัวอ้วนนะครับนะก็ไม่ต้องกลัวไปนะครับเพราะว่าผลไม้มีน้ำตาลอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตด้วยนะครับนะนะฮะแล้วก็ผมหยิบข้อมูลมาจากเว็บไซต์สนุกเนี่ยฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังคือปริมาณในการกินนะครับยิ่งกินช่วงเย็นๆบางทีกินรองท้องกินไม่ให้มันหิวมากเนี่ยงี้โอเคครับผมนะแล้วก็เรื่องของผลไม้เดี๋ยวผมมาแนะนำนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีฝรั่งนะครับนะตอนเย็นนะครับไม่ใช่ตอนก่อนนอนนะครับนะไม่ก่อนนอนไม่ก่อนนอนนะครับฝรั่งนะครับมีส้มมีแอปเปิ้ลมีชมพู่นะครับมีแก้วมังกรมีแตงโมมีสตรอเบอรี่มีกล้วยนะครับนะเลือกแค่หนึ่งอย่างพอไม่ใช่ที่พูดมานี่เฮียบอกมาปุ๊บรวบหมดเลยนะครับทุกอันเลยไม่ได้ครับอันนี้มันเยอะไปนะกินแค่หนึ่งอย่างนะครับแล้วก็พยายามกินสลับกันไปนะครับสำหรับช่วงที่แบบมันหิวจริงๆนะช่วงเย็นๆอะไรเงี้ยกินได้นะครับแต่กินในปริมาณที่พอดีนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ตรงนี้ณที่เวลานะครับนะจากดอนบมนะฮะแล้วก็ฟิชลิงกับภูมินนะครับสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะคุณนพรัตน์นะแล้วก็เรียบเรียงนะครับดอนบมนะจ้าเพลงใหม่จ้า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและ

งานจากวงแอลกอฮอล์นะครับน้อนทุยล่าสุดนะเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่7นะครับผมนะครับไอ้ทุยนะฮะแล้วก็มีจับบอได้จับสลากเป็นแฟนนะครับลำเพลินวงศกรนะครับเพลงนี้ก็ติดค้างหน้าเมมานะครับแล้วก็พี่ขวัญก็เข้ามาช่วยกรีดด้วยนะครับล่าสุดเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่20นะจ๊ะ

0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป

0: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่ติดตามกันตั้งแต่บ่ายโมงนะจนถึง4ทุ่มเลยนะครับนะก็เดี๋ยวอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับก็ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับใจรักพี่ต้นสุชาตินะครับขออนุญาตจบรอรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดยท

0: ียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect

0: กินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรา อาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรา อาฮ่า
1: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ด้วยกันนะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะและชั่วโมงนี้ค่ะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากกระบี่นะคะสวัสดีค่ะพี่นาม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรอนานเลยเนาะ
2: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรขอบคุณมากเลยค่ะพี่นามขาววันนี้กรุงเทพฝนตกทั่วเลยค่ะที่กระบี่เป็นยังไงบ้าง
2: ผมไม่ได้อยู่กระบี
1: ่
2: มาอยู่อีสานอยู่อีสานที่เดิมอยู
1: ่อ๋อแต่ว่าจริงๆแล้วพี่นามเป็นคนกระบี
2: ่เป็นคนกระบี่
1: อ๋อแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: ผมมาอยู่เมืองเลย
1: อ๋ออยู่เมืองเลยแล้ววันนี้เมืองเลยเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมคะ
2: ฝนไม่ตกได้กรีดยางสบายเลย
1: โอ้โอเคเลยแล้วตอนนี้กรีดยางอยู่ไหมหรือว่าพักผ่อนแล้ว
2: กรีดยางอยู่ก็ฟังเพลงไปด้วยอย่างนั้นแหละ
1: โอเคได้เลยนะคะวันนี้บอกว่าอยากฟังรักเก่าที่บ้านเกิดเหรอคะ
2: ครับ
1: ได้เดี๋ยวหนูจัดให้แล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบไม่น่าไม่ดังไม่ทุกเสียงทุกสายที่ควังขึ้น95อยู
1: ่ที่ฟังอยู่ตอนนี้เน
2: า
1: ะโอเคได้เลยพี่นามทานข้าวเรียบร้อยนะ
2: ทานข้าวเรียบร้อยแล้ว
1: เนาะวันนี้กินกับอะไรเอ่ย
2: ก็มีแกงปลานุ่นปลากดซื้อมาจากกระบี่เมื่อวันซืน
1: โอ้โหอิมพอร์ตมาจากกระบี่เลย
2: ครับ
1: โอเคค่ะมาก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่นามพูดตามหนูเลยนะ
2: ครับ
1: จ้าขอขอบคุณ
2: ขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยออก
1: และไอ้ไอยราอาห่า
2: และไอ้ไอยรา
1: อาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
2: ไอยราอาห่าน
1: ี่สุดยอดน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่นาเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามานะจ๊ะ
2: ครับขอบคุณ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะจัดให้กับ4งานเพลงต่อเนื่องเพราะๆเลยค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สี่งานเพลงนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะมาดูกันหน่อยนะคะว่ามีเพลง อะไรบ้างที่จบไปนะคะรอรักใต้ต้นกระโดนในเวอร์ชั่นของพี่ใหม่พี่รมพรนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีเข็ดรักจากเจ้าพยาหนูมิเตอร์ค่ะให้ฉันตายก่อนที่รักสันติดวงสว่างนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเรากับรักเก่าที่บ้านเกิดเอกชัยศรีวิชัยนะคะจากสายหน้าใหม่นะพี่นามจากกระบี่ที่ฝากเข้ามานะคะอันนี้ก็เป็นสี่งานเพลงเพราะๆเลยนะคะฟังเพลินๆเนาะคุณผู้ฟังนะคะเห็นบอกว่ามีหลายๆที่นะคะฝนตกแล้วก็เพิ่งหยุดไปด้วยนะคะคืนนี้ก็คงจะนะคะเย็นฉ่ำเย็นฉ่ำนอนสบายนะคะคุณผู้ฟังนะคะเสาร์อาทิตย์ใครไม่ต้องทำงานก็พักผ่อนเยอะๆนะคุณผู้ฟังนะคะพักกายพักใจนะคะส่วนใครที่อาจจะต้องทำงานนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะแล้วก็อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะทานของอร่อยๆนะคะทำอะไรที่สบายใจนะก็ทำให้แบบว่าร่างกายแล้วก็จิตใจของเราได้พักผ่อนด้วยแล้วก็จะได้มีแรงสู้กับงานต่อไปนะคะสวัสดีทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมด้วยนะคะที่เพจนะจ๊ะเสียเปียกนะคะพี่นางหนูวันนะคะมีใครเข้ามาเพิ่มอีกเดี๋ยวนะน้องอภิสิทธิ์นะบอกสวัสดีครับพี่ลูกตานะวันนี้ฝนตกทั่วฟ้าเลยครับใช่เลยนะคะสวัสดีพี่ฟ้านัทพงศ์ด้วยนะคะพี่จรัสพี่เอ๋อินทิรานะคะพี่ชัยนัทนะคะคุณแม่น้องนะคะแล้วก็น้องณัฐพงศ์บอกว่าเดี๋ยว

วันที่30นะจะไปทักทายพี่ลูกตาล นะคะเนี่ยฮะขอบคุณมากเลยอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะพี่กฤชมนด้วยนะคะขอบคุณของขวัญจากพี่เลิฟตุยเนอร์นะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อนะคะเนี่ยมีเพลงฝากเข้ามาทางหลังไมค์เยอะเลยทีเดียวนะเปลี่ยนบรรยากาศขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงนะนะคะมีเพลงฝากเข้ามาบอกว่าอยากฟังแบบต้นฉบับเลยนะคะสำหรับสาวอีสานรอรักนะคะจัดให้เลยสำหรับเวอร์ชั่นต้นฉบับนะคะก็คือออนอุมาสิงห์สิริอ่ะไปฟังเลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับจอคิวฮิตนะคะแนะนำงานเพลงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่จินนะคุณผู้ฟังจินตราพุนลาบนี่แหละนะคะกับเพลงหมอลำบาบูบาบูนะคุณฟังนะสังกัด Cat Nine Studio นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์สุดโก้เจียรนัยและเรียบเรียงโดยข้าวปั้นทวีชัยชัยชัย

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: จากหมอลำบาบูนะคะงานใหม่ล่าสุดจากพี่จินตลานะคะมาถึงในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะจัดให้เลยกับ2งานเพลงน่ารักน่ารักแล้วก็มีจังหวะนะคุณผู้ฟังนะนะคะจากมหานครชาร์ตของเราเนาะนะคะเป็นเพลงที่หลายๆคนถามถึงด้วยนะคะงานวัดบ้านเรางานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะ X กับ Not Toy นะฟีเจอริ่งกันนะคุณผู้ฟังเพลงนี้เนี่ยเข้ามาใหม่เลยนะคะแล้วก็อยู่ในฮิตที่15แล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยหม้อหุงข้าวนะคะเพลงที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะอยู่ในฮิตที่3นะคะงานจากโจอี้พัวสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับพันวรการจากจีนี่เรคคอร์ด

0: โดยลูกตาลชนทิชาลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
6: โอ้
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: 2งานเพลงสนุกนะคะกับศิลปินที่นะคะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ได้เจอกันแน่นอนนะคะที่จบไปกับคาถาธาตุแมวนะคุณผู้ฟังนะคะน้องแป้งรำสิวนารีแล้วก็ก่อนหน้านั้นสัญญาคาเฟ่นะคะจากวง My Eyes นะคะน้องๆ4สาวหน้าตาน่ารักนะคะแล้วก็เสียงดีด้วยนะคะก็เดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลของเรานะคะรวมฝันปันน้ำใจนะคะละนะตอนนี้ 23:54 นะคะส่งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายนะคะเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้เลยกับเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะงานจากพี่ปานธนพรนะคะคำร้องทำนองโดยพี่บังสุทธิพงษ์สมบัติจินดาค่ะเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าคิดถึงเยอะๆวันอาทิตย์นี้มาเจอกันนะคะแล้วก็5 โมงเย็นกับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ณะนี้เวลา 24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชัน
2: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

3ความฝันที่อยากจะให้ฝันในฝันนะคะฝันว่ามีคู่เนาะผู้ชายในฝันค่ะจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะตามมาด้วยรองูเข้าฝันบางทีก็อยากจะให้งูมาลัดบ้างเพื่อจะเจอเนื้อคู่กับเขานะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเซอร์ไพรส์นายกนะคะก็ฝันว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นแฟนเป็นภรรยาของคนใหญ่คนโตอย่างนี้นะนะคะจากพี่หลิวจริยาด้วย3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะสามผลงานเพลงจัดเสิร์ฟให้แล้วในช่วงนี้นะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับเข้าสู่วันศุกร์เข้าสู่วันเสาร์แห่งชาตินี่นะก็อีกไม่กี่วันนะคะก็จะเป็นวันแห่งความหวังของทุกๆคนนะคะก็ขอให้รวยขอให้รวยให้เฮงๆกันทุกๆคนนะจ๊ะสวัสดีพี่วิจัยด้วยนะคะบอกว่าสวยจังเลยพิธีกรสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางเลยนะคะตอนนี้อยู่กับเมธิชาค่ะรับช่องต่อจากพี่ลูกตาลเนาะเป็นอย่างไรกันบ้างเตรียมแผนการไหมว่าเดือนหน้าจะทำอย่างไรจะไปไหนบ้างจะมีแพลนอะไรบ้างยังไงบ้างหรือมีเป้าหมายอะไรบ้างนะคะเราชีวิตเราเริ่มใหม่ได้ทุกๆวันใช่ไหมพระอาทิตย์ลงก็ยังมีพระอาทิตย์ขึ้นนะคะมาดูซิว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยมีเป้าหมายเดือนหน้าว่าจะทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอตั้งคำถามว่าเดือนหน้ามีเป้าหมายอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันเนาะถือว่าเป็นคำมั่นสัญญากับตัวเองอย่างเช่นหลังจากนี้เราจะกินน้ำหนึ่งแก้วในทุกๆเช้าเนี่ยน้องเมย์เนี่ยข้อเสียเลยน้องเมย์เป็นคนกินน้ำน้อยมากเนี่ยเราก็ต้องแบบพัฒนาตัวเองขึ้นอย่างละเล็กละน้อยในทุกๆวันนะคะลองมาดูเป้าหมายของตัวเองสิเดือนหน้านะเอาเดือนหน้านะเอาแค่แบบสั้นๆก่อนระยะสั้นที่ทำได้ง่ายนะคะเพื่อให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าโอเคฉันจะต้องทำให้ได้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเดือนหน้า จะเรียนภาษาอังกฤษเดือนหน้าจะเรียนภาษาจีนเดือนหน้าเราจะออกกำลังกายเยอะขึ้นหรือเดือนหน้าเราจะไปหัดเรียนทำโปรแกรมอะไรสักอย่างนึงอ่ะลองมาดูกันแล้วกันเนาะว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยเดือนหน้าคิดว่าจะตั้งเป้าหมายอย่างไรนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์โทรกันเข้ามาได้เลยมีพี่แป้งนะคะพี่แป้งรอรับสายอยู่ในช่วงนี้022481366ค่ะ022481366นะคะมาแบบว่าอวยพรกันก่อนแล้วกันเนาะเงินนะมีไหม ถือว่าอวยพรปะก็อยากให้มีเงินไงเนี่ยน้องเมย์ก็ถามก่อนว่าเงินมีไหมนะคะมีคนบอกว่าเป้าหมายเดือนหน้านะคะคือเรียน AI สร้างระบบงานให้ได้นี่เป้าหมายมีเงินเก็บเงินเก็บเท่าไหร่ระบุด้วยเท่าไหร่ดีจะเก็บเงินให้ได้สัปดาห์ละกี่บาทอะไรเงี้ยลองดูนะคะอ่ะเงินมีไหมจากพี่แมงปอชนทิชากันบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายกันในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่องสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยเร็ว
2: เอกพลครับผม
1: เด็กชายอะไรนะคะ
2: เด็กชายเอกพลทางศรีสะเกษครับ
1: ครับผมอยู่ที่ไหนนะ
2: อำเภอหูขันครับ
1: หรอแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างสภาพอากาศ
2: ฝนตกครับผม
1: ฝนตกด้วยหรอแล้วเราทำอาชีพอะไรล่ะ
2: บวชครับผม
1: ฮะ
2: บวชครับผม
1: ตอนนี
2: ้ครับ
1: อ่ะถ้างั้นขอเพลงอะไรคะ
2: ปลายฟ้าครับ
1: ปลายฟ้านะคะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ
2: ครับสาธุ
1: สาธุค่ะผลงานเพลงนะคะปลายฟ้าจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะกับผลงานเพลงนี้ในช่วงของสายชิวฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังค่ะใครที่อยากจะอาบน้ำแบบสดชื่นนะแล้วจะบอกว่าสิ่งนี้คือสุขสกินค่ะเป็นสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะทั่วร่างกายล้างหน้าก็ได้สระผมก็ดีเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยกลิ่นนี่บอกเลยว่าช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้เป็นอย่างดีนะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีค่ะครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะคะราคาเพียง999บาทเท่านั้นเองค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะใครที่สนใจซื้อนะคะก็สามารถโทรได้เลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990หรือแอดไลน์ก็ได้นะคะที่ line at shopmania นั่นเองค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะก็ต้องขออภัยในพวกมหานครไลฟ์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้นะคะขอแบบแดนซ์ขึ้นมาสักนิดนึงให้มันแบบกระชุ่มกระชวยนะกับพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันสาวบางโพนั้นก็จริงสวัสดีค่ะ
3: แม่ยู่มาทั่วประเทศแล้วยังไม่มีที่ไหนมีความ

0: ยอดปรบมือให้ตัวเองด้วยจ้าม
1: หานครแรง
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: กอดกันในสิ้นเดือนนี้นะคะอ่ะมากางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองเบาๆนะคะให้รับรู้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องเริ่มต้นรักตัวเองน้องเมย์จะบอกว่ามันไม่ง่ายค่ะมันไม่ง่ายนะการรักตัวเองเนี่ยใครบอกว่าง่ายนี่บอกเลยนะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยสอนมาเสมอว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นหลายๆครั้งที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถบาลานซ์ชีวิตได้บาลานซ์คืออะไรคือ

อะไรยอมได้ก็ยอมไม่เป็นไรไม่อยากมีเรื่องไม่อยากมีปัญหาเพราะอะไรเพียงเพราะว่าอยากให้เขารักจึงพยายามทำทุกอย่างให้เขารักนะคะโดยลืมคุณค่าของตัวเองไปความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอะนะคะคือความสัมพันธ์ที่มันเป็นพิษคือความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าทุกข์ใจเหนื่อยล้าแล้วก็เสียสุขภาพจิตมากกว่าความสุขเช่นอะไรสัญญาณเตือนความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะคะก็คือถูกลดคุณค่าอีกฝ่ายชอบวิพากษ์วิจารณ์ดูถูกนะคะหรือว่าทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่มีค่าเลยนะถูกควบคุมถูกจำกัดอิสระเช่นห้ามไปนู่นห้ามไปนี่ห้ามแต่งตัวโป๊ห้ามออกห้ามใส่กางเกงขาสั้นห้ามไปทำในสิ่งที่ชอบอันนี้ถูกจำกัดพื้นที่ส่วนตัวโอเคแต่ถ้าสมมติหอบเขาเรียกว่าอะไรห้ามในกรณีที่เขาเป็นห่วงเราจริงๆเช่นห้ามสูบบุหรี่ห้ามดื่มสุราห้ามขับรถซิ่งอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเข้าใจได้นะคะก็เราก็ต้องแยกแยะนะโยนความผิดการโยนความผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะคือให้อีกฝ่ายอ่ะยอมรับผิดอยู่ฝ่ายเดียวเลยอันเนี้ยก็เป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะคะแล้วก็เหนื่อยล้าทางอารมณ์คือรู้สึกกังวลเครียดทุกครั้งที่จะต้องเจอหรือว่าจะต้องคุยกันแบบพอเจอแฟนปั๊บรู้สึกเครียดพอเจอแล้วไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายครั้งที่เราเผลอนะคะที่แบบอดทนที่จะอยู่กับมันถามว่าเพราะอะไรก็อาจจะเป็นเพราะว่ายังจำช่วงเวลาดีๆอยู่คนส่วนใหญ่จะจำในช่วงเวลาแรกรักคือช่วงจีบกันนั่นแหละเราจะจำว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเคยดียังไงเขาอะไรเงี้ยมันจึงเกิดการคาดหวังว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นอยู่ร่ำไปพอวันนึงเขาไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เชื่อไปแล้วอย่างบริสุทธิ์ใจว่าคนที่เราเลือกนั้นน่ะคือเขามีนิสัยแบบครั้งแรกที่เราเห็นซึ่งมันอาจจะเขาถึงใช้คำว่าช่วงโปรโมชั่นที่บอกว่าต้องดูกันนานๆดูกันยาวๆดูกันให้รู้ว่ารู้เช่นเห็นชาติรู้ไส้รู้พุงกันอะว่าเขาจะต้องเป็นคนที่อยู่คู่กับเราได้โดยที่เราสามารถหน้าสดไปให้เขาเจอได้เราสามารถทำตัวแบบเป็นตัวของตัวเองได้โดยที่เขาไม่รู้สึกอึดอัดนะคะแล้วก็น้องเมย์ไม่เชื่อเรื่องนึงไม่เชื่อเรื่องที่บอกว่าถ้าความรักที่ดีคือการที่ไม่ต้องปรับตัวเองอันนี้ไม่ค่อยเชื่อรู้สึกว่ายิ่งรักกันยิ่งต้องปรับยิ่งต้องปรับให้ตัวเองเป็นคนดีขึ้นในทุกๆวันเนาะนะคะถ้าใครที่ทำให้เรารู้สึกแบบว่าช่างมันเถอะไม่ต้องดีขึ้นหรอกอยู่กับที่ไปนั่นแหละอันนั้นก็ถือว่าเป็นความรักที่ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าคุณก็อาจจะเป็นคนท็อกซิกใส่อีกคนนึงก็ได้นะคะช่วงนี้เป็นเรื่องสาระดีๆที่อยากจะทิ้งท้ายในเดือนนี้อาจจะเพราะว่าเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆกับเหตุการณ์ที่รู้สึกว่ามันเกินไปรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเจออยู่ในชีวิตอันนี้น้องเมย์ไม่ได้โดนเองแต่ว่าเกิดจากคนใกล้ตัวเกี่ยวกับความที่การทำลายร่างกายกันบางคนสร้างความชอบธรรมจากการทำลายร่างกายนิดเดียวก็ไม่ได้เอาจริงๆแค่ง้างก็ไม่ได้แล้วสำหรับน้องเมย์นะทั้งง้างมาเนี่ยไม่รู้แล้วว่าแล้วถ้าเราไม่เบรกไม่ห้ามไม่จ้องหรือว่าไม่หนีไม่หลบอะไรเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นแค่คิดจะทำก็ผิดแล้วไม่มีความชอบธรรมใดที่คุณสามารถไปทำร้ายคนอื่นได้ไม่มีความชอบธรรมใดเลยนะคะไม่ว่าจะเขาจะเป็นคนรักของคุณไม่ว่าเขาจะเป็นใครไม่ว่าจะโกรธกันแค่ไหนไม่ว่าจะเผอิญเจอกันแล้วก็มีปากเสียงกันบนท้องถนนหรืออะไรก็ตามไม่มีสิทธิ์ทำร้ายกันเลยทุกคนมีพ่อมีแม่ทุกคนมีครอบครัวแล้วหลังๆมาเนี่ยมันจะมีคำที่บอกว่าถ้าพ่อแม่มันไม่สอนเดี๋ยวให้สังคมสอนเองใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสังคมเขาสอนได้นะคะถ้าคุณอัดคลิปมาแล้วก็มาโพสใช่ไหมแต่อย่าลืมเบอร์หน้าด้วย คือมันต้องเห็นพฤติกรรมใช่แต่ว่ามันก็ต้องมี PDPA แต่ถามว่าถูกต้องไหมจริงๆมันก็ผิดถ้าเกิดว่ามันมีปัญหากันจริงๆบนท้องถนนสิ่งที่คุณควรทำที่ถูกต้องเลยนะเอาจริงๆถูกต้องเลยดำเนินการตามกฎหมายไม่เป็นไรช้าหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะถ้าเกิดเขาไปทำแบบนี้กับใครอีกเนี่ยมันสามารถสืบได้ว่าอ๋อเขาเคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนก็ลงบันทึกประจำวันไว้ค่ะเมื่อเช้านี้น้องเมย์ก็มีการโพสต์แบบเดือดเลยเนาะเพราะว่ารู้สึกถึงความไม่ชอบธรรมที่มีคนใกล้ตัวโดนทำร้ายร่างกายแล้วก็เจ็บประมาณนึงก็คือไม่ถึงขั้นแบบว่าเดี้ยงอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก็หนักอยู่ในมุมของเราก็คือไม่ควรอย่างมากก็เลยโกรธเหมือนกันและต่อให้เราโกรธยังไงเราก็ไม่เคยคิดที่จะบุกไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็ไปทำลายร่างกายคนที่พาเขาไปโรงพยาบาลเราแค่รู้สึกว่ามันมีสองอย่างนะมันมีฝ่าย

ฝ่ายกระทำกับฝ่ายถูกกระทำฝ่ายที่กระทำมักรู้สึกว่าเป็นความชอบธรรมเพราะเขาทำเราจึงทำคืนหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละแต่จริงๆมันไม่มีใครควรทำอะไรทั้งนั้นแหละนะคะอีกฝ่ายหนึ่งเขากระทำเขาไม่ได้ตั้งใจหลอกเขารักเราขอโทษเดี๋ยวก็หายจริงๆเขารักเราจะตบแรงแค่ไหนจะทำร้ายร่างกายแรงแค่ไหนโอ้ยรับได้อย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าสต็อกโฮมซินโดรมด้วยมันคือภาษาไทยก็คือภาวะจำเลยรักเจ็บแค้นเคืองโกรธโทษฉันใหญ่จำเลยรักคืออะไรอาจจะเพราะว่าเราโตมากับหนังไทยละครไทยที่พิสารอะทารุณอะตบจูบอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันก็ไม่ควรนะเพราะว่าอันนั้นก็จะมองว่าอะไรอะสมัยก่อนมันจะมีที่พระเอกทำกระทำชำเราคนนางเอกแล้วสุดท้ายได้พบรักกันใช่ไหมอันเนี้ยเป็นสื่อที่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยแล้วเพราะว่าเรามีการรับรู้มากขึ้นเราฉลาดขึ้นเรามีการศึกษามากขึ้นดังนั้นเราจงรู้ไว้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ควรกระทำอย่าคิดว่าการที่จะไปฉุดกระชากลากถูใครเขามาได้แล้วมันคือความรักแล้วแบบว่าทำตัวเป็นพระเอกอะไรเงี้ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีแบบนั้นแล้วคุณมีการศึกษาแล้วคุณก็ควรจะรู้ว่ามันพัฒนาแล้วเนาะส่วนฝั่งคนที่เป็นสต็อกโฮล์มซินโดรมเนี่ยหมายถึงคนที่เป็นภาวะจำเลยรักก็คือมีอาการทางจิตรู้สึกชอบในการเป็นเหยื่อในการเป็นผู้ถูกกระทำเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนเห็นอกเห็นใจรู้สึกว่าเอ้ยพอมีคนเห็นอกเห็นใจรู้สึกดีจังเลยอ่ะเขาเสพติดความรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนคนนึงที่ไม่เคยได้รับความเห็นอกเห็นใจแต่พอวันนึงเขามีแฟนที่ฟิลโจนอ่ะฟิลทำร้ายร่างกายเขารู้สึกเติมเต็มเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเพื่อนทักมาเป็นห่วงเป็นใยแต่สุดท้ายเขาก็จะยังอยู่ตรงนั้นอยู่ดีดังนั้นใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้แนะนำหาจิตแพทย์นะคะมันคืออาการป่วยชนิดหนึ่งแทนที่จะรู้สึกโกรธแค้นรู้สึกหวาดกลัวตามสัญชาตญาณปกติของมนุษย์กลับรู้สึกชอบพอรู้สึกเข้าใจเอ้ยเขาไม่ได้ตั้งใจเขาแค่พลั้งมือเองอ่ะเลือดกบปากแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ควรเด้อนะคะอ่ะก็ระมัดระวังกันละกันนะรักตัวเองให้มากๆแล้วก็อย่าไปเที่ยวทำร้ายใครด้วยละกันเนาะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้อบอวลอีกสักรอบหนูชอบเพลงนี้อยากเปิดให้ฟังนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าขอ1สายหน้าไมค์ตอนนี้สายยังว่างนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาในชั่วโมงที่2รีบโทรเลยจ้า

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับเมทิชาพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยค่ะ
3: น้องไม้แดงค่ะ
0: ทำเสียงดีๆเดี๋ยวเขาฟังไม่รู้เรื่อง เราน่ะอย่างนี้ตลอด
3: ทำ
0: จริงอยากรู้อยากรู้ว่าที่สาเหตุที่แบบชอบดัดเสียงอย่างเงี้ยเพราะอะไรนะ
3: ไม่ระดับเสียงแล้วกลัวแบบเฮ้ยจำได้จำเสียงได้ไหมนะจำเสียงเผื่อบางคนไม่รู้อะไรนี้เราแกล้งจำแบบ
0: เอาจริงป่ะแวน
4: ต
0: ่อให้แวนนะดัดเสียงหรือไม่ดัดเสียงมันก็เสียงนี้แหละแต่แค่ว่ามันฟังยาก มันมีฟังยากกับฟังง่าย ถ้าแวนจะคุยระดับเสียงแวนต้องอาจจะต้องแบบหาเลนส์เสียงใหม
3: ่ครับผม
0: หนูดีถามแวนพูดอะไรอ่ะเป็นยังไงสบายดีไหมจ๊ะแล้ววันที่30สิงหาจะมาหรือเปล่าม
3: าฮะเนี่ยอาจจะได้เจอแต่ว่าไม่รู้ว่าในใจคือ
4: เราจะแต่งชุดอะไรดีเนี่ย
0: ทำไมอ่ะมันมีธีมด้วยเหรอ

0: พอจำได้อยู่ฮะ
1: ไม่ให้ไล่ดีกว่าเดี๋ยวมีคนตกหล่นแล้วเดี๋ยวน้อยใจ
0: ไม่ผมจำได้แค่มีกี่คนเอง
1: แล้วใครไม่มาดีเจคนไหนไม่มา
0: ใครวะดีเจที่จัดอยู่ช่วงนี้จัดช่วงนี
1: ้เดี๋ยวตามไปแต่ว่ารอนานหน่อยเดี๋ยวเลิกสักแบบสักบ่าย4 โมงเดี๋ยวจะรีบตามมาถึง5 โมงแต่งานเขาเลิกกี่โมงนะ5 โมง
0: 5 โมงครับประมาณ5 โมง 6 โมงครับหรือถ้าบางทียังไม่แน่นอนแหละ
1: อืมใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยเท่าที่ฟังมาเหมือนว่าอาจจะเลทสักนิดสักหน่อยอ่ะเนาะก็น่าจะได้เจอกันเว็บๆหรือเปล่าเดี๋ยวขอพี่เช็คคิวอีกแป๊บนึงมีแฟนรายการบอกว่าไม่เป็นไรน้องเมย์มาเหอะรอได้
0: โอเคไม่เป็นไรบอกว่าจริงๆพี่แบ๊บบอกว่าจริงๆถ้าพี่แบ๊บมาไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสคือพี่แบ๊บว่าไม่ได้ซีเรียสผมก็ยังว่าไม่ได้ซีเรียสก็ไม่เป็นไรฮะ
1: พูดช้าๆ เอาใหม
0: ่ไม่ถ้าพี่เมย์มาหรือไม่มาถ้าพี่เมย์มาพี่มาก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ซีเรียสฮะ
1: เอาโทนเสียงนี้ขอช้ากว่านี้อีกนิดนึง
0: ถ้าพี่เมย์ไม่มาก็ไม่เป็นไรฮะไม่ได้ซีเรียส
1: เอาโทนนี้นะเอาโทนนี้นะอยากฟังเพลงอะไรจ้าวันนี้
0: รักน้อยน้อยฮะ
1: รักน้อยน้อยผลงานจาก
0: ผู้ชายคนหนึ่งครับ
1: จากผู้ชาย
0: ช่วงกี่โมงฮะ
1: นะก็พี่โอ๊ตคณิตอ่ะเนาะ
0: ครับผม
1: ได้เลยฮะจริงๆนี่พี่โอ๊ตคณิตนี่แฟนตัวยงคือใครนะน้องทิพย์สุดาปะ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมเป็นแอดมินปะอ๋อโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดแบบพี่โอ๊ตคเนตให้นะคะค่ะอ่ะมาขอบคุณสปอนเซอร์ให้พี่เมย์หน่อย
0: พี่พูดหน่อยได้ไหมผม
1: ขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: กินกับอะไรก็อร่อยหอบ
0: กินกับอะไรก็อร่อยฮะ
1: และไอ้อัยราอาห่า
0: และไอ้อัยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอาห่า
0: อัยรา
1: เวลาคุยอ่ะคุยแค่ช้าๆแบบนี้ชัดๆแบบนี้อุ้ยศิลปินเข้ามากดไลค์ด้วยท็อปพัสุพัฒน์สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: สวัสดีศิลปินทุกๆท่านที่เข้ามาด้วยนะคะฝากผลงานเพลงกับแฟนรายการได้เลยนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังด้วยนะคะพิมพ์ไว้แล้วกันเนาะอ่ะได้เลยน้องแวนเดี๋ยวพี่เมย์จัดให้นะรักน้อยๆนะคะ
0: ได้ฮะแต่ผมบอกว่า30นี้ไม่รู้ผมอาจจะเจอใครแว
1: ่าไม่รู้เหมือนกันก็ต้องมารอลุ้นดูนะโอเคหมดเวลาแล้วไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นกลุ่มเด็กๆกลุ่มนึงที่มีใจรักนะคะในการฟังเพลงลูกทุ่งแล้วเด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อกลุ่มกันว่าแก๊งเฝ้าดีเจก็จะมีน้องไบรท์นะคะแล้วก็จะมีน้องหนูดีน้องทิพย์สุดาน้องฟ้าใสน้องแวนอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามีใครอีกหรือเปล่านะแต่ว่าก็ประมาณนึงอ่ะงิ้งแต่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรนะคะไม่ได้มีพิษมีภัยส่วนใหญ่น้องไบรท์เนี่ยเขาก็จะแบบว่าเป็นหัวหน้าห้องใช่ไหมแล้วจริงๆก็จะมีน้องแชมป์เป็นรองหัวหน้าห้องก็สนุกนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยฮาฮาเฮเฮฮาๆกันไปมีแบมแบมด้วยอ๋อเหรอแบมเมนใครอ่ะแบมเมนใครอ่ะมีใครแบบเมนพี่เพชรหรอหรือใครปกติเขามีการแบ่งไงเมนนี่หมายถึงแบบว่าไม่ใช่เมนรู้นะหมายถึงเมนหมายความว่าเป้าหมายคนที่แบบว่ารักนะจุ๊บๆแบบฟิลนั้นเวลาแบบว่าคลั่งใครคนนี้เป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้องทิพย์สุดาเนี่ยเขาก็จะพี่โอ๊ตคณิตเป็นพิเศษงี้เขาก็จะเรียกว่าน้องทิพย์เป็นเมนพี่โอ๊ตงี้พี่โอ๊ตเป็นเมนของน้องทิพย์ต้องบอกว่าพี่โอ๊ตเป็นเมนของน้องทิพย์แล้วก็พี่เพชรเป็นเมนของแบมแบมน้องโอ๊ยไม่รู้อ่ะใครเป็นเมนใครบ้างอ่ะพี่ลูกตาลเป็นเมนของน้องหนูดีใช่ไหม น้องไบค์นี่เขาหลายใจนิดนึงเขามีเมน2คน ไม่รู้แล้วไปดีกว่านะคะวันที่30นะคะยังไงก็อย่าลืมนะจ๊ะมาเจอกันได้ที่คอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยนะคะมีศิลปินเยอะแยะมากมายที่มาร่วมกิจ

จกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะก็อยากจะให้มาเจอกันให้ได้เลยนะนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะพาเลตเพลงฮิตเป็นรวมเพลงศิลปินที่เป็นจะบอกว่าเป็นศิลปินด้วยไหมเป็นนักจัดรายการแล้วกันอะรวมนักจัดรายการของเรานะคะใครมีเพลงไหนอะไรยังไงอะเดี๋ยวลองเปิดไล่ให้ฟังนะคะเริ่มจากรักน้อยๆจากพี่โอ๊ตคณิตก่อนเลยค่ะ

นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า

0: ับผลงานเพลงนี้นะคะกลางมหาสมุทรจากเล็กลัชเมศนั่นเองค่ะคำน้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงถึงโอ้โหสามท่านด้วยกันนะคะอาจารย์กระจรเดชพรหมรักษาค่ะอาจารย์พัชระรัตนอรุณและอาจารย์อนุชาฤหะภักดีนะคะเพลงนี้นะคะก็เข้ามาอยู่ในจ่อคิวฮิตนะคะต้องบอกว่าศิลปินท่านนี้เนี่ยเสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ออกเพลงแบบถี่มากออกมาทีไรติดชาร์ตตลอดเลยด้วยเหมือนกันนะคะก็ใครที่เป็นแฟนเพลงนะคะก็สามารถแนะนำผลงานเพลงนี้เข้ามากันได้เรื่อยๆเลยนะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงนี
0: ้ติดชาร์ตมาสักครู่นี้เนาะน้องเมย์จัดให้เนี่ยเป็น 4-5 นักจัดรายการไปแล้วนะคะมีโอ๊ตคณิตมีหมีคณชัยมีบอสธีรพงศ์นะคะมีอุ้มกัสยาไม่รู้ใครจำเสียงใครได้บ้างหรือเปล่าเนาะรักน้อยๆโอ๊ตคณิตนะคะจับปลา2มือผลงานจากหมีคณชัยตี3จากบอสธีรพงศ์และอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนอุ้มกัสยาค่ะและโอ๊ตดวงใจจากเมธิชานะคะมาถึงช่วงนี้ก็มี2นักจัดรายการของเราที่ยังอยู่ในชาร์ตด้วยเหมือนกันกับพี่ลูกตาลแล้วก็พี่พิมดาเนาะพื้นที่ปลอดภัยจากพี่พิมดานะคะแนะนำมาโดยพี่อัมพันธ์จากบางปูนะคะแล้วก็ดอกชบาสีแดงนะคะแนะนำมาบอกเลยว่าทุกวันเลยพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะจัดเสิร์ฟให้เลย

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: จัดไปนะคะผลงานเพลงที่แถมให้นะก็เป็นนักจัดรายการของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นพี่ศิรินทร์ธานิยากรพี่อ้อยกระท้อนนะคะพี่พิมดาพี่ลูกตาลวันนี้จัดไปเลย9คนรัวๆอย่ามาหาว่าไม่ยอมเปิดเพลงดีเจนะเปิดซะขนาดนี้แล้วนะคะอ่ะช่วงนี้อัปเดตราคายางกันนะคะแบบแลบๆค่ะตอนนี้อำเภอหาดใหญ่นะคะอยู่ที่81บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี82บาทเฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท30สตางค์เคียงก้อนถ้วย69บาทน้ำยาง77บาทนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะที่โทรศัพท์กันเข้ามาแล้วก็ปิดท้ายด้วยผลงานเพลงเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทสบิยอนด์เฮาสิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้น้องเมย์ต้องลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะพบกันใหม่ในวันจันทร์นี่วันจันทร์ก็ยังเป็นวันที่3 11เข้าวันที่1อยู่ใช่ไหมอ่ะก็ถือว่าน้องเมย์เข้ามาอีกทีก็วันที่1แล้วอะเนาะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะมีเป้าหมายในชีวิตเดือนหน้าขอให้เป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่ใจดีกับคุณผู้ฟังของน้องเมย์มากๆด้วยนะวันนี้ต้อง

0: าไปก่อนค่ะแก้ว1ใบเสพความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บ

0: ลับมานะฮะในช่วงของฮิตมาราธอนครับจบไป3เพลงแนะนำเพลงกันหน่อยนะครับนักร้องบ้านนอกของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เขียนฝันไว้ข้างฝาพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับหนาวแสงนีออนพี่ตั๊กกตัญชลดานะครับทั้ง3เพลงจบไปก็ต้องขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายไปทาง SMS ด้วยนะฮะ4689400ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ส่งข้อความกันมาตอนนี้ด้วยนะฮะแล้วก็กราบสวัสดีครับพี่น้องชาว Facebook Live LTM FM 95ครับพี่อมราทักทายครับพี่บางปลาแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับพี่สมโชคมาและพี่สมโชคมากับอีกมุกหนึ่งบอกว่าวันนี้มีเทคนิคดีๆในการทอดปลาไม่อมน้ำมันนะครับก่อนทอดตัดหัวปลาออกพอปลาไม่มีปากมันก็จะอมน้ำมันไม่ได้สุดยอดอีกแล้วนะพี่สมโชคนี่มีมุกทุกวันจริงๆนะฮะสวัสดีพี่อาทิตย์นะครับพี่รัชนีพี่ไตรรัตน์พี่คำเตยสวัสดีครับหน้าจอรอสายของพี่ไตรอรทัยใช่ไหมครับแล้วก็พี่รัมมิดานะครับพี่สำรวยแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่หนุ่ยหรือเปล่าพี่หนุ่ยวิชิตใช่ไหมครับทักทายนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กัน02-248-1366นะครับวันนี้เป็นน้องแป้งนะฮะน้องแป้งอินฟลูเอนเซอร์น้องแป้งอินฟลูตอนนี้นะฮะเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ใครอยากฟังยายแล้วมั่งขอเสียงหน่อยโอเคนะคะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจขอขอบคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับยายแล่มจากคุณน้าแล้วกันคุณน้ามายุราฟ้าสีทองนะครับอันนี้ต้นฉบับยายแล่มเลยนะอ่ะจัดไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันพร้อมมั้ยน้องแป้งพร้อมนะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่อาพร
3: จ้า
2: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับวันนี
3: ้มาจากหาดใหญ่จ้า
2: จากหาดใหญ่ทำไรอยู่ครับ
3: อาชีพสุนิทค่ะ
2: ผมได้ยินเสียงอยู่กำลังกรีดยางอยู่นะครับไม่วันนี้ไม่มีฝนเนาะ
3: ไม่มีค่ะ
2: วันนี้สบายสบายนะ
3: จ้า
2: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
3: กำเดือนของแม่ของแมงบอชนิชาค่ะ
2: ได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ใช่ทุกเสียงทุกสายค่ะแล้วก็น้องเพชรแล้วก็น้องอะไรเลยนะ
2: น้องแป้งไหมน้องแป้ง
3: น้องแป้งจ้า
2: ได้เลยครับ
3: ทุกคนที่ฟังอยู่รายการนี้ค่ะ
2: ขอบคุณมากๆครับพี่ขอให้ทำงานแล้วก็ฟังเพลงไปแบบสบายๆนะ
3: จ้า
2: ครับพี่สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีจ้า
2: ครับผมนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับไปฟังเพลงกันเลยฮะคำเตือนของแม่นะครับพี่แมงปอชนทิชาครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

ลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะจบไป5เพลงนะครับเมื่อกี้นี้ขวานบินจากพี่สิงโตนำโชคแล้วก็พี่โจ๊กโซคูนะครับแล้วก็เพราะพี่รักจริงจาก1 BK Band นะฮะชอบมากช่วงนี้เพลงนี้กำลังดังนะครับพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆแต่น้องมารักพี่เองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีหน้าจอรอสายจากพี่ต่ายอรทัยแล้วก็เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะครับอาจารย์เสถียรทำมือแล้วก็คิดถึงนะครับพี่เสด็จนั่นเองครับทักทายครับไปถึงพี่วันวิสาพี่อะไรก็ได้แต่ไม่ใช่อะไรก็ยอมนะสวัสดีครับผมจากถุงส้งครับนี่มาแล้วสวัสดีไปถึงพี่มุกนีน่าใช่ไหมครับพี่ CEO สวนยางพี่ชริศราพี่ขนองพี่นงนุชนนครครับพี่ปริวัตรนะครับผมสวัสดีครับไอ้กว้างไอ้มิชัยบอกว่าเพลงคำเตือนของแม่ขอมอบให้กับคุณครูนัทของผมนะครับผมว่าน่าจะเป็นคุณครูของใครอีกหลายๆคน จริงๆนะฮะvery good แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ธนวัฒน์นะฮะจากชลบุรีพี่วนิดาสวัสดีครับไปถึงกำนันแดงมาแล้วพี่อนงจากพัทลุงนะครับพี่สมชัยแล้วก็สวัสดีพี่อาทิตย์ครับพี่บุญญากรครับพี่สุริวงศ์พี่รัตนาทักทายนะครับนี่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะพี่รมิดาครับพี่วิชัยครับพี่หนุ่ยพี่สำรวยทักทายครับช่างแจ็คเทวาเช่นเดียวกันนะครับพี่ธีรพงศ์นะฮะพี่สุนิสาครับทักทายครับผมเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คืออุปกรณ์พยุงเข่านะฮะฮิลไลฟ์ครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะคล้ายด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับไม่สะสมความชื้น

ามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเขาวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับไปฟังเพลงนี้กันชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามา02-248-1366ครับ

0: 3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรปุ้มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับทาง Facebook LTM FM 95ด้วยนะครับพี่สุดารัตน์ครับพี่ชนิศราขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดจากคุณเพชรคทาวุฒิใช่ไหมครับพี่กนองพี่ CEO สวนยางนะพี่อะไรก็ได้นะครับสวัสดีครับพี่วันวิสาพี่ธีรพงศ์พี่สุนิสาสวัสดีไปถึงพี่เอ็ดดี้นะฮะมิสเตอร์เอ็ดดี้ผีน่ารักนะครับบอกว่าพี่เอ็ดดี้มือสั่นแล้วนะครับสั่นทุกคืน พี่เอ็ดดี้โคราชของเรานะฮะพี่อารมณ์สวัสดีครับพี่ทรงพลทักทายนะครับผมพี่สุนีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีในชั่วโมงที่2นะฮะทักทายนะครับผมพี่จุ๊บแจงด้วยนะครับตอนนี้พี่รวิภานะฮะเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องเพชรพุ่มพวง
1: สวัสดีครับพี่เน่งบึ้งกลมวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: เพลงใจสารภาพของก๊อตจักรพันธ์จ้
1: าได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะพิเศษนนท์ขับรถขยะแล้วก็ให้น้องเพชรน้องหลังไมค์น้องแป้งทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนค่ะ
1: ได้เลยครับผมพี่เน่งขอบพระคุณมากๆพี่เดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: ได้จ้า
1: จัดมาเลยครับพี่เน่ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรวางตุ้งตาพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยาลาอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาลาอาฮ่าน
1: ี่เป๊ะมากๆเลยครับพี่เน่งขอบคุณมากๆนะพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมพี่เน่งบึงกลุ่มนั่นเองนะฮะขอเพลงใจสารภาพจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับทั้ง4เพลงเลย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าก
1: ลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะจบไปทั้ง4เพลงนะครับมีใจสารภาพจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับรักครึ่งทางลูกแอลยอดรักสลักใจนะฮะจูบไม่หวานคุณอาสันติดวงสว่างคนต้นทางนะครับเบิ้ลปทุมราชแล้วก็ไอแมนประสิทธิ์พงษ์นั่นเองครับทักทายทุกท่านครับที่ส่งข้อความกันมาพี่การเกษครับพี่โก้มันแสงตะวันนะฮะพี่พินโยแล้วก็สวัสดีพี่แมวผู้ว่าการนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่ทรงพลด้วยนะครับพี่หนูวันพี่สว่างพี่กระนมถังแตกบอกว่าฟังจากตลาดสดพัดลุงค่ะนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่น้องที่รับฟังอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะอาชีพสุดฮิตนะฮะนั่นก็คือการกรีดยางพี่น้องชาวใต้ทุกท่านนะครับนะทุกภาคด้วยนะครับ

0: ที่มีอาชีพกรีดยางนะครับแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยกรีดยางไปด้วยนะจะได้เพลินๆนะครับสวัสดีครับพี่รวิตาพี่รวิภานะครับพี่สว่างครับพี่อารมณ์พี่มิสเตอร์เอ็ดดี้นะฮะทักทายนะครับทุกท่านเลยครับผมกำนันแดงบอกว่าจูบไม่หวานก็คือจูบเค็มนะครับเค็มเลยเหรอสงสัยอากาศร้อนเหงื่อออกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะก็จัดไปทั้ง4เพลงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของจอคิวฮิตต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เพลงอะไรวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมขอดูสิวันศุกร์เข้าวันเสาร์นะครับวันนี้คือเพลงรู้สึกเกินนะฮะจาก People Sky Pass นะครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยบังชักก้าวร้าวเรียบเรียงโดยอาจารย์ปริทัศน์รักขังทองนะครับเพลงนี้นะจาก People Sky Pass จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

2เพลงจบป้ายนะฮะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับเพลงฮิตมหานครชาร์ตไม่ว่าจะเป็นยาใจกระจอกจากพี่หนูเล็กกาก้าแล้วก็ตี3จากบอสธีรพงศ์นะครับสวัสดีไปถึงน้องณัฐพงศ์หมอว่าวันอาทิตย์ที่30เจอกันนะครับพี่เพชรนี่เอาไว้เจอกันนะครับผมพี่สุชาดาสวัสดีครับทักทายครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะฮะพี่ชรินทร์พี่ไทยรัฐแตงโมพี่กรวันใช่ไหมครับพี่บรรเทาพี่สุจัญญากำนันแดงนะฮะสวัสดีทุกท่านครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวาน DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158สวัสดีครับพี่บุญญากรครับสวัสดีพี่ณรงค์สวัสดีพี่ธีรพงษ์นะครับสวัสดีพี่ยายออส3ย่านครับพี่บรรเทาทักทายครับพี่กมลวรรณพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับทักทายนะครับทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook LTM FM 95นะครับจัดไปมีหมดห่วงแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของวงค็อกเทลแล้วก็ฉันไม่ใช่นางเอกนะครับจากเมตักสิริพรนะฮะตอนนี้ครับไปฟังอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิมครับ022481366นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงกันในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยปาฏิหาริย์ครับจากพี่กบทรงสิทธิ์ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: โหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะฮะจบไป2เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงแก้บ่นนะครับจากก้านตองทุ่งเงินแล้วก็นาฬิกาทรายนะครับเป็นเวอร์ชั่นจากโบกี้ไลออนและก็โจอี้ภูวศิษฐ์นะครั้งนี้นะครับแม่จัดไปเพลงกำลังฮิตเลยนะครับทักทายครับในชั่วโมงที่3ผมเป็นพุ่มพวงสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านด้วยที่เพิ่งตื่นขึ้นมารับฟังรับชมกันตอนนี้ตอนนี้เวลา 4:41 นาทีแล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะเข้าวันเสาร์ใช่ไหมได้มีโอกาสพักผ่อนนะครับก็ขอให้พักผ่อนได้เต็มที่แล้วก็วันจันทร์ค่อยมาทำงานกันใหม่นะฮะทักทายครับไปถึงคุณแม่บุญเรือนด้วย

0: นะครับสวัสดีครับผมกำนันแดงยังอยู่นะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องอะไรนะศรีนครเตียว8 แยกต้นโพบ้านเอื้อมิตซูกม44นะคะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สันทัศน์ครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับกระใจเฮานั่นมันฮักฮัก95อดใจบ่ไหวเลยเข้ามาทักเจ้านะครับโอ้ยขอบคุณมากๆเน้อแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ธีรพงศ์ครับพี่สุวรรณีนะฮะพี่มาลานะครับพี่ยุพินครับพี่กมลวันทักทายนะครับทักทายไปถึงทุกคนเลยครับที่รับชมรับฟังกันป่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันดีกว่าฟังเพลงกันเยอะๆนะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผม2เพลงจัดไปเมื่อกี้นี้นะครับในช่วงของประกิจสตอรี่นะฮะบทเพลงอสงไขยนะครับพี่หญิงทิติการถ้าเธอรักใครคนหนึ่งนะฮะจากน้องอิงบรันทร์นะครับแล้วก็กราบสวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความกันมาตอนนี้ด้วยนะครับพี่สุภาวดีครับพี่ช่วงพิชัยยุทธนะฮะสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่จรัสนะครับผมพี่สุมาลาบอกว่าป้าท่านแน่จะหวานไปถึงไหนก็เป็นเพลงแนวหวานๆนะครับเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างเดี๋ยวก็อกหักเดี๋ยวก็หวานเดี๋ยวก็สนุกสนานกันไปนะฮะสวัสดีพี่เยเฮอครับคุณยายพอเพียงสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะจัดไปก็3เพลงจบไปนะครับเป็นเพลงสบายไม่ว่าจะเป็นคิดถึงบ้านเกิดจากคุณฮาเอกชัยศรีวิชัยเพลงตลกนะฮะจากพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็น้องโชคนะครับจักกิ้มกับตั๊กโตในวงตั๊กโตอาสยามนะครับผมน้องอนิชาบอกว่าหนูกลัวตุ๊กแกค่ะนี่แล้วก็สวัสดีพี่ใหญ่ออดสามย่านนะครับพี่สุมาลานะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่อ้อมพี่ล้อมใช่ไหมพี่ล้อมบ้านเรืองจากน่านครับนี่พี่พิทวัฒน์ครับสวัสดีครับพี่จรูนพี่นันทาอ่ะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้าเปิดกันต่อครับ
0: มหานครแฟมิลี่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
3: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
4: สนับสนุนโดย
5: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะฮะท้ายชั่วโมงในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆนะฮะแสงแดดที่แผดเผากรุ๊บมาแล้วแล้วก็สวัสดีพี่บันทิตานะครับสวัสดีพี่ไพศีสวัสดีน้องทิพสุดานะครับผมสวัสดีค่ะพี่โสรยาน้องแบมสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นิ่มนะฮะทักทายนะครับพี่ประภัยศรีครับน้องแชมป์สวัสดีครับเอาไว้เจอกันใหม่นะฮะวันอาทิตย์แล้วกันเนาะสำหรับหลายๆท่านที่มีโอกาสเข้ามามาร่วมงานมานครแฟมิลี่ของเรานะครับเอาไว้เจอกันตั้งแต่เที่ยงถึง 5:00 น.นะฮะสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บนหัวจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

ณสวัสดิ์สวัสดียามเช้าที่ LTM FM 95นะคะสาธุสัพเพชนาพหุชนานามังสตวาปิยายันติอรหังปิโยเทวามนุสสานังนะโมพุทธายะทักทายด้วยโอ้โหมาแต่เช้าเลยคุณผู้ฟังที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตสามัตถิยะลูกพ่อสุเมศและคุณนายพรทิพย์ที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ก็จะได้เห็นดีเจที่เป็นคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวจริงจังพี่น้องไม่มีลีลามากมายนะท่านพี่น้องที่เคารพเนี่ยนะคะรับฟังได้ทาง M-Cod Connect ก็เห็นหน้าดีเจใช่ไหมก็ฟังทางวิทยุใช่ไหมก็ขอให้ทุกท่านมั่งมีสิ่งสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงเฮงปังปังมีเงินก็ถือไว้มีทองก็ครองต่อไปขอทุกท่านมีความสุขสดใสนะคะจากนี้ก็รายงานถึงพี่น้องที่ทักทายเข้ามาในยามเช้าพี่น้องก็ตื่นกันเนาะแต่เช้าเลยนะจ๊ะพี่น้องที่เคารพที่น่ารักของดิฉันเนี่ยนะคะก็สวัสดีครับคุณแหม่มครับผมสุดตาขานดาบอยู่หนองบัวลำพูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสอนจินดารัตน์คุณราตรีนะคะคุณตาบ้านสวนบอกพูดดีทำให้ใจคิดบวกนะจ๊ะเจ๊ชนสวยโอ้โหพูดพ่อเจ๊คนสวยโอ้โหสวยเมื่อไหร่ล่ะสวยเมื่อโอ้โหไม่รู้กี่สิบปีที่ผ่านมาสวัสดีค่ะคุณมายรา

กับสามเสือนะจ๊ะสวัสดีอีกนะคะคุณวรนันท์อินทสุภานะคะแล้วก็บอกอยากฟังเพลงคู่หูกายภาพนะไม่ทราบเรียกชื่อเพลงถูกไหมเรียกถูกนะคะคุณวรนันท์นะคะเดี๋ยวจัดหาให้นะคะคุณสมชายนิ่มฟักทักมานะบอกว่าตอนนี้นี่ให้ระวังในเรื่องของโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะจริงค่ะตอนนี้ติดกันงอมแงมเลยเพราะว่าผู้คนเนี่ยนะคะกาดตกแล้วก็ไม่ระมัดระวังในการใช้ชีวิตไปแข่งไฮล็อกอะ ติดกันงอมเลยงอมไม่ใช่งอมธรรมดานะงอมแงมคานกันเป็นเมี้ยวเหงาเลยคุณผู้ฟังนะคะคุณบุญมาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณออยคุณลิสาสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าแล้วก็ทักทายนะคะพี่น้องแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรก็ตามนะคะก็พี่น้องทุกท่านนะมีกำลังใจนะคะแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตสวัสดีค่ะคุณนนท์ไมทีมสวัสดีค่ะคุณกัชมนแก้วเรืองจำได้คนนี้แม่นเลยคนสารคามคนสารคามนั่นก็ต้องพูดเสียงแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะมารายงานสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์ประเทศของเราเนี่ยอากาศยังคงมีฝนด้านกรมชลประทานก็เตือนเฝ้าระวังในเรื่องของมวลน้ำเหนือไหลเพิ่มลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนอย่างต่อเนื่องระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็ยกตัวสูงขึ้นขณะที่ท้ายเขื่อนนะคะตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทลงไปจนถึงโน่นเลยตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาแล้วก็ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ก็เพิ่มสูงแต่ยังคงต่ำกว่าตลิ่งประชาชน7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยารวมถึงลพบุรีเฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำอ่านแบบนี้มาทุกปีอ่านจนคุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่ก็แปลกเนาะกรมชลประทานก็เนี่ยค่ะรายงานซ้ำซากอธิบดีก็ไปอธิบดีใหม่ก็มารายงานก็เหมือนเดิมดิฉันก็แก้ไขไม่ได้ไอ้กลุ้มใจประมาณนั้นนะคะสวัสดีค่ะคุณสามารถป่องลมนะคะบอกมาว่าใครว่าดีเจแก่ยังสวยยังสาวน่านจากเด็กดื้อโอ้ไม่ใช่จากเด็กรังสิตไม่ดื้อกับนั่นนะคะเขียนมาแบบนี้สวัสดีค่ะคุณวันวิสาทรัพย์สินเสริมสวัสดีค่ะคุณจารินีโบกคำสวัสดีค่ะคุณจิลาวันนะคะคุณจิลาวันนามสกุลน่าจะอ่านว่าสุยาตะนะคะเขียนมาว่าญี่ปุ่นร้อนจัดสวัสดีค่ะคุณอัมพันธ์ศรีมุกดาคนนี้สกลนครนะจ๊ะพี่น้องจ๋านั่นนะดิฉันนี่ก็จำแม่นเกินคือดิฉันเป็นคนจำแม่นจริงๆนะคะแล้วก็หลายคนถามบอกว่าอย่าให้ชื่อกับนามสกุลเนี่ยหลุดมาเข้าสมองดิฉันแม้แต่ครั้งเดียวโดยเฉพาะที่ยิมเนี่ยบอกว่าอย่าให้พี่แหม่มรู้นะว่านามสกุลอะไรเนี่ยครั้งเดียวจำได้เลยเหมือนน้องมาร์ชเขาเป็นผู้บริหารของฟิตเนสที่ชื่อว่าเจ็ดน้องมาร์ชเนี่ยนะคะเป็นเด็กสระบุรีชื่อจริงชื่อทวีขูดเห็นนะดิฉันก็จำแม่นอีกคนหนึ่งนะคะน้องเขาชื่อน้องไอซ์ชื่อจริงเขาชื่ออภิวิทย์จิ้งใหญ่ธนศักดิ์จำแม่นแต่ถ้าเป็นน้องอีกคนหนึ่งชื่อปิงโกปิงโกเนี่ยนะคะชื่อจริงชื่อปกป้องจังปันหลีดนี่นะดิฉันก็จำแม่นไม่ต้องท่องผ่านครั้งเดียวจำวันนี้ในอดีตนะคะวันนี้ในอดีตเมื่อ29สิงหาคมปี2531มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้ายกย่องพลเอกเปรมตินะสุรานนท์เป็นรัฐบุรุษหลังจากเมื่อวันที่23สิงหาเนี่ยนะคะปีเดียวกันนี่แหละพลเอกเปรมได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นองคมนตรีพลเอกเปรมเนี่ยเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมปี
2463ที่จังหวัดสงขลาเข้ารับราชการทหารจนดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16การขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากพรรคการเมืองและไม่ได้ลงเลือกตั้งหากแต่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองและกองทัพแล้วก็ในวันนี้นะคะเป็นวันแห่งเนื้อย่างยากินิคุของประเทศญี่ปุ่นนะคะ เพื่อที่จะมีการส่งเสริมการทานเนื้อย่างเนี่ยแล้วก็เนื้อย่างเนี่ยนะคะ อร่อยนะคะเนื้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยอร่อยมากนะคะร้านอาหารปิ้งย่างในญี่ปุ่นในวันนี้ก็จะจัดโปรโมชั่นลดราคามีเมนูพิเศษสำหรับผู้ที่นิยมทานเนื้อย่างยากินิคุเพื่อเฉลิมฉลองกันในวันนี้ด้วยนะคะพอพูดถึงเรื่องนี้เหรออันช่วยผู้ประสบภัยไว้ความหิวมาในบัดดลเลยนะคะเนี่ยช่วงของผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์พี่น้องแหมอย่าเราไม่มียากินิคุนะเราผัดกะเพราแล้วกันผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราต้นตำรับดั้งเดิมนะจะเน้นความแห้งรสชาติเนี่ยมันจะเผ็ดร้อนฉุนเฉียวแล้วก็ไม่มีผักอื่นมาปลอมปนผักถั่วฝักยาวไม่ใส่แล้วก็ข้าวโพดอ่อนก็ไม่ใส่หอมใหญ่ก็ไม่ใส่เครื่องปรุงก็ผัดกะเพราก็จะต้องมีใบกะเพราป่าใบเล็กๆก้านแดงๆอ่ะนะพริกขี้หนูสวนกระเทียมไทยน้ำปลาดีน้ำตาลทรายเอาไว้ตัดรสเล็กน้อยซอสหอยนางรมไม่ใส่ซีอิ๊วดำดำเข้มๆไม่มีนะคะสูตรผัดกระเพราตำราอาหารดั้งเดิมวิธีทำตามขั้นตอนแบบนี้พี่น้องโคลกกันเลยหงายคลกพร้อมกระเสือกระบากก็คือนั่นแหละไม่ต้องผวนนะก็โคลกเลยนะคะกระเทียมไทยนะย้ำว่ากระเทียมไทยนะเด็กรุ่นใหม่บางคนพอบอกกระเทียมโหยนะเดี๋ยวจากนั้นก็ใส่พริกก็เป็นพริกขี้หนูสวนนะไม่ใช่พริกไทยนะคนละพริกกันนะเอากระเทียมไทยโขลกกับพริกขี้หนูสวนนะพอหยาบๆก็พอเพื่อที่จะดึงน้ำมันหอมระเหยออกมาจากนั้นก็หงายถ้วยเอาน้ำปลาใส่ลงไปน้ำตาลทรายใส่ลงไปแล้วก็น้ำเปล่าตามลงไปนิดหนึ่งคนให้ละลายเข้ากันนะคะวางผักไว้เตรียมจมูกแล้วก็ตั้งสตินะต้องมีสตินะเมนูนี้ต้องมีสติแล้วก็จมูกดีๆเลยตั้งกระทะไฟแรงเลยฟุบนะใส่น้ำมันหมูแนะนำเลยน้ำมันหมูดีต้องน้ำมันหมูร้านหมูเล็กตลาดเสรีไทย41พอเริ่มร้อนนะน้ำมันดูมันเป็นเม็ดกระเด้งกระเด้งนิดๆก็เอาพริกกระเทียมที่โขกไว้นั่นแหละลงไปผัดตอนนี้แหละพี่น้องที่เตือนไว้เมื่อกี้ไงนะต้องมีสติแล้วก็มีจมูกนะส่งกลิ่นหอมฉุนได้ที่ละก็ใส่หมูสับซื้อจากร้านหมูดารงตลาดเสรีไทยอ่ะติดกับร้านหมูเล็กนั่นแหละนะเขาเป็นญาติกันยีหมูลงไปให้กระจายตัวให้ทั่วเลยผัดคั่วด้วยไฟแรงชะมัดพอหมูเริ่มจะสุกแล้วก็แห้งนิดเทน้ำซอสที่เมื่อกี้เตรียมไว้อ่ะที่มีน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเปล่าอ่ะเทลงไปโอ้โหคุณผู้ฟังเลยคลุกเคล้าอย่างรวดเร็วให้เข้าเนื้อที่ให้เตรียมแยกไว้เนี่ยไม่ต้องไปกระแทกน้ำปลาจากขวดแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายเดี๋ยวมันไม่ทั่วไงถ้าเราเตรียมไว้แบบนี้นี่มันเร็วแล้วก็เข้าเนื้ออย่างไวเลยจากนั้นโบ๊ะใบกะเพราป่าปิดท้ายด้วยการผัดตลบพลิกกลับไปกลับมาสัก 2-3 ทีพอให้ใบกะเพราเนี่ยนะคะโดนความร้อนสลดแล้วก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนใจและยั่วน้ำลายนะจากนั้นปิดไฟทันทีเลยประหยัดไฟไงสิ้นเดือนแล้วมันลำบากชีวิตนะจะนานก็ไม่ได้ไม่ได้รวยเหมือนเขาที่มีเครื่องบินไปบินมาอืมนะตักลาดลงบนเข้าสวยโบ๊ะต่อด้วยไข่ดาวทอดเอาแบบขอบเกรียมไข่แดงยังเยิ้มๆอ่ะสูตรนี้ดัดแปลงได้นะคะเป็นเนื้อ
สับก็ได้เป็นไก่ก็ได้เป็นอาหารทะเลก็ได้นะคะเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกเอาที่สะดวกใจแต่ถ้าเป็นร้านมุกชูนะคะก็อยู่นี่แหละตลาดเสรีไทย41อีกเขาจะผัดหมูกรอบกระเพราโอ้โหแม่เจ้าโว้ยจามกันยกตลาดเสรีไทยเลยนะคะประมาณนั้นแต่บทเพลงที่มาเป็นกระเพราที่หายากมากขี้เมากระเพราแตกเชิญรับฟังจากพี่น้องจ๋า

งช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะพี่น้องนะคุณฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาศึกมรดกยกที่ให้วัดโอ้โหคุณผู้ฟังมันต่อเนื่องเป็นซีรีส์เลยเหตุเพราะว่าพอเจ้าทรัพย์เนี่ยนะคะเจ้ามรดกเนี่ยถึงแก่ความตายวัยชนว่างั้นนะลูกหลานก็เล็งเฮ้ยที่เริ่มแพงอันไปดูโฉนดดิอันของฉันนี่ว่าแบ่งกันได้พวกเรารวมตัวประมาณนั้นถ้าย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยนะคะมีคดีอยู่คดีหนึ่งคือคดีที่ดินเอาพายใช่ไหมที่มีการเปลี่ยนสภาพจากที่ธรณีสงฆ์อะที่ธรณีสงฆ์ก็คือที่วัดนั่นแหละที่นางเนื่อมชำนาญชาติศักดาทำพินัยกรรมบริจาคที่ดินอะ624ไร่ในอำเภอคลองหลวงปทุมธานีเนี่ยจากที่ธรณีสงฆ์มันกลายเป็นสนามกอล์ฟแล้วก็บ้านจัดสรรแล้วก็มาต่อด้วยดราม่าเนี่ยนะคะโฉนด26ไร่ของวัดป่าอดุลยารามที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็ไม่จบไม่สิ้นนะคดีก็ต่อเนื่องกันเดี๋ยวก็ลามปราบอีกเยอะแยะล่าสุดนะคะนี่ทายาทฟ้องขอคืนที่ดินวัดอุทัยธรรมอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอ้โหยาวพี่น้องเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่เข้าใครออกใครพระก็ยื้อคุณผู้ฟังนึกภาพนะใส่สบงแล้วส่งประมาณนั้นนะคุณผู้ฟังนึกภาพตามนะนะพระผู้ชายเนี่ยพระนี่เป็นผู้ชายอยู่แล้วล่ะไม่ใช่พระไม่ใช่ผู้หญิงนะด้านหนึ่งก็ยื้อดึงโฉนดไว้สุดหัวใจโฉนดก็อยู่ในมือนะด้านลูกหลานก็เป็นขบวนเลยก็ดึงยื้อโฉนดนั่นน่ะนะนึกภาพตามนะคราวนี้ถ้าจะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้เนี่ยเป็นภาพจำนะก็ไม่เห็นสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปยื้อแย่งโฉนดใดๆยังไงกับใครทั้งสิ้นใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเมตตาไงเป็นที่ตั้งแต่พอถึงสมัยนี้เอาว่าวิธีจบเจตนาของบรรพบุรุษที่จะไม่กลายเป็นชนวนศึกมรดกเนี่ยนะคะหนึ่งเลยบรรพบุรุษจะต้องสื่อสารกับทายาทเนี่ยให้ชัดเจนแล้วก็ทำหนังสือเจตนาอุทิศระบุรายละเอียดตำแหน่งที่ดินโฉนดเลขโฉนดเจตนาเนี่ยนะคะเขียนให้ชัดพร้อมกับให้ทายาทเนี่ยลงนามรับรู้ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรไม่อุทิศด้วยวาจาเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็ไม่สั่งเสียกันเองในครอบครัวด้วยคราวนี้ก็ต้องไปทำโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนั่นแหละเอาให้จบแม้ว่าตามกฎหมายนะคะขีดเส้นใต้เลยว่าตามกฎหมายเลยนะการแสดงเจตนาอุทิศเนี่ยนะคะบอกแค่พูดอะว่าเนี่ยจะยกให้เป็นที่ธรณีสงฆ์งานงีงนนะมันจะทำให้สิทธิ์เนี่ยนะคะตกเป็นของวัดทันทีเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัตินำเจ้าอาวาสนั่นแหละเจ้าอาวาสนี่ว่างวันๆ นึงเนี่ยนะคะถ้าไม่มีคิวเนี่ยนะเอารถไปรับหลังจากฉันเพลแล้วก็ไปเจิมนะร้านค้าตอนเขาเปิดใหม่อ่ะว่างละแล้วก็ไม่หลับไม่นอนอ้อมไม่จำวัดนะแล้วก็ไม่ว่างไปซื้อทองที่เยาวราชนะประมาณนั้นนะมีข่าวอยู่นะคะก็นิมนต์เจ้าอาวาสนี่แหละไปจดทะเบียนโอนเปลี่ยนชื่อหลังโฉนดอะให้เป็นชื่อวัดเป็นที่ธรณีสงฆ์ตัดปัญหาชื่อค้างในโฉนดซึ่งลูกหลานเนี่ยนะคะจะคิดได้ในอนาคตอะค่ะว่ายังเป็นมรดกตกทอดจากนั้นไปนี่เลยสถานีตำรวจยุ่งหน่อยลงบันทึกประจำวันไว้อีกไม่งั้นก็ทำพินัยกรรมฝ่ายเมืองเลยคือทำที่เขตนะคะหรือว่าที่อำเภอนั่นแหละเพื่อที่จะป้องกันข้อโต้แย้งว่าบรรพบุรุษเนี่ยถูกล่อลวงโดยเจ้าคุณนะส่วนใหญ่พระระดับนี้จะต้องมีบารมีพอสมควรว่าบรรพบุรุษเนี่ยไม่ได้โดนล่อลวงในขณะที่สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์นะเวลาไปเนี่ยนะคะก่อนจะไปที่นี่ให้ไปโรงพยาบาลก่อนไปลงหมอก่อนให้หมอเซ็นเลยบอก
ขณะนั้นมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เอาไปแนบท้ายเอาให้ชัดนะคะเออนะเนี่ยแบบนี้ดังนี้นะคะจึงเป็นการตัดสินใจโดยอิสระของเจ้าของที่ดินที่วายชนอย่างแท้จริงทำบุญได้เต็มร้อยนะต้องมาพร้อมกับความถูกต้องชัดเจนเพื่อบรรพบุรุษที่วายชนไปแล้วจะได้สบายใจแล้วลูกหลานก็ไม่ต้องมีดราม่าภายหลังแค่นั้นเองจบละง่ายคราวนี้มาเรื่องของคุณผู้ฟังถามมาเรื่องของการถูกฟ้องชู้นะว่าไม่รู้จริงๆเลยว่าได้หลงกลไปเป็นเหยื่อของผู้ชายหรือผู้หญิงบางคนที่เขามีฝาชีหรือเขามีคู่ชีวิตมีภรรยาอยู่แล้วว่างั้นนะเออถ้าไม่รู้จริงๆเอาไม่รู้จริงๆก่อนนะอันเนี้ยย่อมไม่ผิดนะตามฎีกาที่748/2528ศาลเนี่ยท่านก็วางหลักไว้ว่าหากหญิงชู้พิสูจน์ได้แล้วว่าชายที่คบคือคบหามีสัมพันธ์เข้ารีสอร์ทด้วยกันเนี่ยปกปิดสถานะว่าโสดโดยหญิงชู้เนี่ยไม่ทราบมาก่อนเนี่ยนะคะว่าชายเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วหรือหญิงไม่ทราบว่าฝ่ายชายเนี่ยเดี๋ยวนี้มีทั้งสามีก็ได้มีทั้งภรรยาก็ได้นะเออคือมีคู่อยู่แล้วเนี่ยถือเป็นการไม่รู้โดยสุจริตหญิงชู้หรือชายชู้จึงไม่มีความผิดฐานละเมิดและไม่ต้องรับผิดค่าทดแทนคราวนี้ฎีกาฉบับเดียวไม่พอเราต้องอ่านหลายๆฎีกานะว่าเป็นยังไงคราวนี้ฎีกาที่2936/2522ก็ระบุนะคะว่าศาลเนี่ยได้พิเคราะห์ว่าหากถูกฟ้องว่าเป็นชู้แต่นำสืบในศาลให้เห็นได้ว่าอีกฝ่ายเคยบอกกล่าวหรือแสดงพฤติกรรมให้เข้าใจว่าไม่มีภรรยาไม่มีคู่ชีวิตไม่มีฝาชีเช่นการใช้ชีวิตอย่างอิสระไปไหนมาไหนมีคอนโดก็อยู่คนเดียวในคอนโดก็มีเสื้อผ้าของฝ่ายเดียวไม่มีของฝ่ายตรงข้ามนะคะไม่ได้แสดงตัวว่ามีครอบครัวไม่ได้มีลูกเต้าอีลุงตุงนังจะเป็นข้อยกเว้นเรื่องกาความสุจริตทำให้ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายเอาภรรยาเขามาใช้หรือเอาสามีเขามาชื่นชมแบบเนี้ยก็จะรอดปลอดภัยเห็นไหมเนี่ยเราต้องวางทางไว้นะเวลาเราไปเข้าคอนโดใครเนี่ยหรือว่าขึ้นคอนโดใครเนี่ยเนี่ยเราต้องระวังแบบนี้แล้วก็เก็บหลักฐานเป็นระยะระยะนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสนะแต่งงานยังไม่เท่าไหร่คุณรู้ฟังแต่ต้องมีใบทะเบียนสมรสอันนี้ละผูกไว้มั่นคงคราวนี้เฮ้ยมีทะเบียนสมรสไม่มีทะเบียนสมรสเอายังไงเข้าไปเลยเอาบัตรประชาชนฝ่ายชายมานะแล้วก็หรือฝ่ายหญิงเอาเบอร์บัตรประชาชนมาเลยนะเลข13หลักนั่นแหละเช็คเข้าไปที่ทางรัฐแค่นั้นแหละก็จะรู้ว่ามีทะเบียนสมรสค้างคาอยู่หรือไม่นี่แหละคุณผู้ฟังเช็คง่ายไม่ต้องไปที่เขตเลยเช็คทางรัฐแต่เราต้องมีบัตรประชาชนฝ่ายตรงข้ามนะถ้าเราเป็นผู้หญิงเราก็ดูบัตรตรงข้ามของฝ่ายชายแต่อาจจะเป็นฝ่ายชายหรืออาจจะเป็นฝ่ายหญิงเหมือนกันก็ได้เดี๋ยวนี้มันหัวมั่วหัวหมุนคุณผู้ฟังเข้าถึงใช้คำว่าคู่สมรสชู้ทางใจอยู่ทางไหนจัดไปพี่น้องแม้ดิฉันก็อธิบายละเอียดสุดแล้วนะเท่าที่จะอธิบายได้แล้วถ้าลึกซึ้งมากไปกว่านี้เจอหน้าตัวค่ะ ประมาณนี้นะคะ

อบรู้เศรษฐกิจมาแล้วจ้ะพี่น้องโอ้โหทักมาจากกล้วยทอดขันเหรอบอกพี่แบมกล้วยแพงมากเลยกล้วยน้ำว้าหวีหนึ่ง50 บาทรัฐบาลอยู่ที่ไหนเอ้าก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละอยู่ในสภานั่นแหละเออนะแปลกไหมคุณผู้ฟังดิฉันคิดนะนะกราดยิงในห้างก็มีละอ๋อกราดยิงในโรงเรียนก็มีละนะโอ้แต่ที่หนึ่งเขายังไม่กล้าเข้าไป พูดไปทำไมมีทักทายนะคะสวัสดีค่ะคุณนัชชายะสะวุฒินะคะคุณวันชัยคำทองคุณนิพนธ์พรมคำมูลคุณอรุณีเชื้อผู้ดีเจสุไก่ทอดนั่นนะคะทักกันเป็นแถวเป็นแนวมานะเออถามว่า ดิฉันเป็นยังไงมั่งเออดิฉันสบายดีนะคะถามว่าทำไมดิฉันไม่ทุกข์ไม่โศกไม่เศร้ามีนะสัตว์จีนที่ผ่านมานี่ก็คิดถึงแม่คิดถึงสุดหัวใจแต่พระป่าก็เตือนไว้นะคะว่าแม่กับลูกเนี่ยสายใหญ่ไม่เท่ากันตอนนี้มีงานก่อนงานแน่นๆพี่น้องค่ะโกรธแน่นๆเลยมีงานนะถึงจะได้น้อยได้มากนะ

ก็ต้องกดแน่นๆสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเตือนค่ะตลาดแรงงานไตรมาส2อ่วมอลไทยคนตกงานตอนนี้แตะ 400,000 รายผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็ว่างงานสูงถึง 1.70% แรงงานที่เคยมีงานทำต้องออกจากงานเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 7.1 หมื่นคนเน้นเลยโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีกแล้วก็ภาคการผลิตขณะที่เงินเฟ้อก็แปลว่าของแพงเนี่ยพุ่งพวดพลาด 2.7% ทำรายได้แท้จริงเนี่ยหดเหลือ 15,937 บาทต่อเดือนกลุ่มอาชีพอิสระกระทบหนักกว่าลูกจ้างในระบบนั่นดิทำไมเขาถึงโกงกันไงใช่ไหมที่โกงสอบเข้าข้าราชการน่ะอันโกงกันเป็นระบบระเบียบหน้านะจากหัวแถวพักนั้นพักนี้ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขานะอยากเข้าไปอยู่ในระบบไงอยากเป็นลูกจ้างในระบบอย่างน้อยๆมันก็การันตีได้ไงว่าสิ้นเดือนมีเงินออกมีสตังค์กินขนมโดยที่กับดักหนี้ในมิติเศรษฐกิจและการเงินทำให้คนไทยเนี่ยนะคะติดวงจรหนี้เรื้อรังแปลว่าอะไรเรื้อรังแปลว่าต่อเนื่องไงเตือนเลยนะคะว่าวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่กำลังเผชิญอยู่เวลานี้เป็นกับดัก3ชั้นที่กดทับนะ3ชั้นนะพี่น้องไม่ใช่ชั้นเดียวนะ3ชั้นนะจ๊ะ1นั่นคือหนี้ครัวเรือนไทยที่ยังอยู่ในระดับสูงขนาดไหนสูงมากกว่า 80% ของ GDP ซึ่งบั่นทอนกำลังซื้อและประชาชนก็เปราะบางในการชำระหนี้แปลว่ามีหนี้แหละอยากใช้หนี้แหละแต่มันใช้ยากใช้เย็นอะตอนยืมหนี้นะคุณรู้ฟังเคยมาเพื่อนยืมเงินเราโอนไวเลยแต่ตอนคืนอะฝันเบเถอะหายไปเลยแหละกำลังซื้อก็ลดลงกินน้อยใช้น้อยว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็อันดับ2นั่นคือหนี้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสามารถในการแข่งขันลดลงมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ส่วนสุดท้ายนั่นคือหนี้ภาครัฐบาลนะรัฐบาลก็มีหนี้ที่เป็นภาระหนี้สูงและมีขีดจำกัดด้านการคลังคือกระสุนทางการเงินกระสุนทางการคลังเหลือน้อยที่เป็นพื้นที่ที่จะอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวนะจากที่รัฐบาลเนี่ยมีภาระหนี้สินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ขีดความสามารถในการกู้เงินมาเยียวยาเศรษฐกิจในอนาคตโหยนี่ไงกู้อีกแล้วเห็นปะวันนั้นในสภาแม้เสียงในสภาเนี่ยนะคะเจ้ายกมือกันเป็นฝักถั่วเลยผ่านแบบฉลุยแต่คุณรู้ฟังคิดมาตอนจะใช้หนี้ว่ายังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคิดตามนะเราก็เหมือนกับประเทศแหละถ้าเกิดว่ารายได้หาได้น้อยแต่รายจ่ายมันเยอะขึ้นภาระหนี้มันก็เพิ่มขึ้นดอกเบี้ยมันก็เพิ่มขึ้นเห็นนะประเทศก็เหมือนคนนะครับเพียงแต่เป็นวงจรที่ใหญ่อะแต่เราก็เป็นคนเล็กๆแบบเนี้ยแค่นี้แหละคุณผู้ฟังคิดแล้วมันก็เศร้านะคิดแล้วมันก็กลุ้มนะบทเพลงมาจัดไปพี่น้องอย่าคิดอะไรเยอะคิดแค่ว่าวันนี้หายใจอยู่แล้วเดี๋ยวก็สิ้นเดือนละสิ้นเดือนแล้วหวยก็จะออกเป็นความหวังของนักคณิตศาสตร์ทั่วประเทศจ้ะเป็นแบบนี้นะจ้ะคิดแล้วกลุ้มจ้ะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่อง

0: 6องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
3: ตัวเป็นๆอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี่นะทักทายนะคะคุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณรัชนีคุณคิดปะไผ่ป่านะคะคุณหนูเล็กพัชราพรคุณปราโมทผู้วงคุณออยคุณบุญรัตน์หนูคงคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์คุณเจสุมาบอกเจสุไก่ทอดนะจากตราดนะบอกรักแระเคารพนั่นโอ้โหมากนักคุณวรชาติคงสมุทรนะคะถามเรื่องทองนะคะบอกพี่แหม่มซื้อไหมซื้อจ้ะวันนี้นะคะเมื่อคืนนี่ไม่ใช่วันนี้เมื่อคืนนะคะหลังสามทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยนะคะทองนี่ก็ไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาไหลสุดๆเลยนะคะสุดท้ายเช้าวันนี้ทองไทยจะลงประมาณ 1,200 กว่าบาทประมาณนะเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทด้วยนะต้องเอาค่าเงินบาทเนี่ยไปคำนวณด้วยนะคะถามว่าซื้อไหมโอ้ซื้อดิ รออะไรล่ะตอนทองขึ้นถามว่าอุ๊ยเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกไหมเอิ้นพอทองลงซื้อค่ะไม่ใช่ขายนี้ประมาณนี้นะคะอธิบายประมาณนี้นะคะเอาเข้าใจตรงกันนะคะคืออย่างนี้พี่น้องหายใจลึกๆกลับมาที่วงการบันเทิงไทยนี่แหละนะคะก็ส่งกำลังใจรัวๆเลยให้กับคุณสุนารีราชสีมาสาวเสียงไพเราะที่สุดจากโคราชที่ป่วยต้องไปผ่าตัดลำไส้นะคะก็ผ่านไปด้วยดีตอนนี้เธอกลับบ้านแล้วล่าสุดค่ะก็ทำเอาแฟนๆอดห่วงไม่ได้นะคะเมื่อหมอลำและนักแสดงอาวุโสเธอเป็นหมอลำด้วยนะคุณไก่ปริศนาวงศ์สิริป่วยค่ะเป็นมะเร็งระยะ4ลุกลามต่อมน้ำเหลืองกระดูกแล้วก็ปอดหลังจากที่สู้กับมะเร็งเต้านมซึ่งลุกลามนะคะโดยเจ้าตัวบอกว่าเลือกที่จะใช้ชีวิตด้วยความเข้มแข็งพร้อมกับเดินหน้ารักษาและทำงานที่รักต่อไปเท่าที่ร่างกายจะไหวเชื่อว่าสภาพจิตใจที่ดีเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการต่อสู้กับโรคแล้วก็เธอก็จะพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะคะพอพูดถึงมะเร็งเนี่ยนะคะFDA เนี่ยนะคะองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐก็อนุมัติยารักษามะเร็งแต่เป็นมะเร็งตับอ่อนนะคะเป็นตัวใหม่ด้วยสำหรับผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนระยะแพร่กระจายหลังจากผลทดลองทางคลินิกก็พบยืดระยะเวลารอดชีวิตเฉลี่ยของผู้ป่วยได้ถึง2เท่าก็ถือว่าดีทีเดียวเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยเคมีบำบัดแบบมาตรฐานแต่เราคนพุทธเราก็ใช้ทางการนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบนะคะสำหรับคุณไก่ปริศนาวงศ์สิริเนี่ยนะคะเธอเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ19ปีมีผลงานในวงการบันเทิงอย่างมากมายมีทั้งละครแล้วก็มีงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมอีสานโดยที่ผลงานในยุคหลังๆเนี่ยนะคะที่ติดตามดิฉันก็ติดตามเธอนะมีมนรักแม่น้ำมูลแล้วก็นางฟ้าลำแคนเธอน่ารักนะคะเธอเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็มีความสุภาพดิฉันเนี่ยจะชอบคนที่สุภาพเรียบร้อยนะคะประมาณนี้นะคะทำให้เธอเนี่ยนะคะเป็นนักแสดงที่แฟนๆเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็ชื่นชอบมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณไก่ปริศนาวงศ์สิรินะคะเพลงนี้ชื่อว่าไก่จ๋าซึ่งก็เป็นชื่อเล่นของคุณปริศนาวงศ์สิริซึ่งแต่งโดยคุณปิยะตระกูลราชลึกๆไม่ต้องพูด ก็รู้กันนะคะก็ส่งกำลังใจรัวๆให้กับเธอเลยนะคะแล้วก็ขอพี่น้องเป็นกำลังใจนะคะให้กับคุณปริศนาวงศ์สิริเข้าไปที่ เพจของเธอก็ได้นะคะ Facebook ของเธอส่งกำลังใจตรงนั้นก็ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะคุณไก่ปิศนาวงศ์สิริและบทเพลงนี้มาค่ะไก่

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
6: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
7: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามา

0: บุรีรัตน์สามัทยะ
1: อรุณสวัสดิ์อีกครั้งในช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัทยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมนะคะแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมกาเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจหน่อยได้ไหมคะแม่อ้อนซาเสียง ก็ไม่อายอ่ะ พูดตรงๆอย่างนี้แหละอยากได้ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะกดไลค์กดแชร์ก็บอกตรงๆนะคะกดให้หน่อยได้ไหมอ่ะกดได้ก็รักไม่ได้กดก็รักคนจะรักขี้เหร่ก็รักไปซะงั้นนี่ทักทายนะคะคุณอภิการดานะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณศรีสาครจันทมาศบอกว่าฟังคนเดียวไม่สาแก่ใจตอนนี้บีบบังคับให้แฟนเนี่ยได้ฟังมั่งแล้วก็บอกว่าพี่แม่มาเสียงยังสาวมากนี่เขียนมาแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะกำนันแดงนาหมอบุญสวัสดีค่ะคุณอุไรบุญสามารถแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณมานิดนะคะโอ้รักทุกคนรักมากรักจริงรักจังรักที่สุดนี่นะคะมาข่าวดีมั่งมีแต่ข่าวไม่ดีฟังไปก็เศร้าส้อยหัวใจใช่ไหมนี่มาข่าวดีเลยค่ะพี่น้องขากระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขการค้าไทยเดือนก่อนหน้านี้นะโดยสินค้าเกษตรยางพาราเนี่ยขยายตัว 33.8% เป็นการขยายตัว2เดือนต่อเนื่องนะคะกุ้งสดกุ้งแช่แข็งกุ้งเย็นขยายตัว 24.7% แล้วก็ต่อเนื่องมา3เดือนด้วยกันนะคะไก่แปรรูปนะคะขยายตัว 7.5% ในรอบ8เดือนต่อเนื่องอาหารสัตว์ค่ะน้องหมาน้องแมวนะคะนะคะขยายตัว 17.4% 11เดือนต่อเนื่องอาหารทะเลกระป๋องแล้วก็อาหารทะเลแปรรูปนะคะขยายตัว 2.9 ขยายตัว2เดือนต่อเนื่องนะคะส่วนสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องเล่นวิดีโอเครื่องเสียงขยายตัว 754.1% แหมชื่นใจนะคะเช่นเดียวกันเลยนะคะขยายตัวต่อเนื่องเหมือนการส่งออกโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้าแผงวงจรไฟฟ้าและเครื่องจักรกลจากภาพขั้นต้นนะคะมองเห็นเป็น settlement เชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มส่งออกกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคพี่ไก่ค่ะพี่ไก่เนี่ยนะคะจะขึ้นบ้านใหม่พี่น้องคะก็ยินดีกับพี่ไก่นะคะพี่ไก่บอกว่าโอ้โหซื้อมานานแล้วลูกซื้อให้นะพ่อแม่จะดีใจก็ตรงนี้แหละนะลูกซื้อให้นะแล้วก็พี่ไก่ก็จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่หมู่บ้านพฤกษา3ซอย36ที่บางคูรัตบางบัวทองนนทบุรีนะคะอยู่ประเทศไทยนี่แหละคุณผู้ฟังไม่ได้ไปไหนไกลเดิมๆเลยพี่ไก่เนี่ยนะคะไปเที่ยวอยู่หัวหินตอนนี้ก็จะกลับมาอยู่นนทบุรีอย่างแท้จริงแล้วนะคะมีพี่เอ๋ยสวนสยามมีโพสต์นะคะไปงานบ้านพี่ไก่ด้วยส่วนพี่แหม่มเดี๋ยวรอเคลียร์นิดนึงถ้าเกิดว่าบริษัทเขาไม่หนักหนาสาหัสนักนะเดี๋ยวก็จะไปนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวว่ากันใหม่นะคะว่าจะว่ายังไงนะคะเอาต่ออีกข่าวหนึ่งเลยค่ะอบจ.ภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลรัศดาค่ะก็จะดูแลประชาชนในวันนี้แหละวันที่29สิงหาคมนะคะที่โรงเรียนบ้านทุ่งคาบุญยขจรประชาอาสานะคะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะคะมีนายกอบจภูเก็ตเนี่ยนะคะไปด้วยมีการแจกแว่นสายตายาวฟรีนะคะบริการตัดผมชายหญิงมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมีฉีดวัคซีนทำหมันหมาแมวเงี้ยวเมี้ยวเงาเนี่ยค่ะทำให้ครบเลยนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์แล้วก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยไปเลยนะคะพี่น้อง16นาฬิกาเป็นต้นไปที่โ โรงเรียนบ้าน

บ้านทุ่งคานะเออมีศิลปินด้วยนะธรรมดาที่ไหนมีวงกางเกงไปค่ะแล้วก็วงแอลกอฮอล์ไปด้วยนะพูดไปนี่นะคนใต้ก็เป็นแบบนี้เหมือนเพลงนี้ล่ะค่ะเพราะว่าคนใต้อ่ะต้องพูดง่ายๆคนใต้เขาหวานไม่ค่อยเป็นเนาะคนใต้ก็เหมือนดิฉันเนี่ยนะคะน้ำเสียงก็จะห้วนๆนะคะก็ต้องนำเพลงนี้มาฝากค่ะว่าคนใต้ไม่หวานนะจ๊ะแต่คนใต้จริงใจแล้วก็รักจริงๆลิงจักๆประมาณนี้ค่ะ

0: ย
1: ดีเจวีผมก่อนจัดรายการวิทยุเดี๋ยวนี้นะต้องทำหน้าทำตาด้วยนะคุณผู้ฟังนะไม่รู้เป็นอะไรไม่เหมือนเมื่อก่อนจัดไปเฮ้อไม่มีกล้องนะคะสวัสดีค่ะดีเจที่รักตื่นมากับสายฝนที่โปรยปลายของจังหวัดกระบี่วันชนีช่วยชูนี่ลงชื่อนะตาดีจะเองนะคะสวัสดีค่ะคุณอุไรจริตงามนะคะคุณวันนี้จากจังหวัดเลยคุณวิชชัยพุทธิกานนท์คุณสมพิศวงสุวัฒน์คุณอมรีสวัสดีค่ะคุณบุญรัตน์หนูคงคุณโจใจดีตลาดรถไฟสงขลาบอกมาว่าอากาศไม่ดีเลยทั้งหมอกทั้งฝุ่นเลยนะคะอ๋อแง้มแหละมันมาจากปากใต้ด้านนู้นด้านล่างลงไปจากประเทศไทยเยอะเลยนะคะมันพัดขึ้นถึงเนาะสวัสดีค่ะคุณสสิชาแท่นทองบอกหายง่วงเลยได้ยินเสียงพี่แหม่มแหลมแหลมรายงานมาจากจังหวัดตรังนะคะคุณวิชาถามมาว่ามะพร้าวสบายดีไหมมะพร้าวสบายดีค่ะส่วนมีมี่ก็แก่ลงทั้งสองตัวนั่นคือลูกของดิฉันแม่เขาชื่อแหม่มลูกชื่อมีมี่กับมะพร้าวหมาสวัสดีค่ะคุณล้อมบ้านเรืองคุณเออินทิราคุณสิริกรวงนาคจากจังหวัดเชียงรายนะคะคุณปริชาติปัญญาจากอุตรดิตถ์คุณเสือสิบตัวคุณสมศรีวงคำชาญคุณอานิชคงประพันธ์คุณวิชัยสิริวัฒน์คุณอุมาปรารถนาอนุรักษ์แล้วตามต่อมานะคะอรุณสวัสดิ์จากคุณลำพันธ์แจ้งเชื้อขำจากอุตรดิตถ์อิตรดุจนะคะจากพัทลุงค่ะคุณกัญญาชูปานแสงแก้วสวัสดีค่ะคุณบุญสมปิขุนทศคุณธรรมรงธนะอารักษ์คุณปราลิปาริดาบุ้งทองคุณผลจูเมคาตามต่อมาด้วยคุณพานุวัฒนวิจารณ์นะจ๊ะทักทายกันครบสมบูรณ์แบบแล้วโลกเกิดอะไรขึ้นดิฉันไม่ทราบแต่ข้อมูลจาก The Japan Times แล้วก็ News on Japan เนี่ยนะเขาก็รายงานว่าฟ้าเนี่ยพิโรธถล่มเมืองฮิมิจังหวัดโทยามะของประเทศญี่ปุ่นฝนเนี่ยตกหนักแช่12ชั่วโมงเป็นประวัติการลำน้ำและการระบายน้ำเนี่ยนะคะมันเอ่อล้นเลยอ่ะน้ำเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเลยนะไหลมาน้ำก็ท่วมถนนท่วมบ้านและชุมชนทางการก็เร่งเปิดศูนย์อพยพเตือนประชาชนไม่ให้เข้าใกล้แม่น้ำที่กำลังไหลเชี่ยวนะคะจากหน้าหนึ่งนะคะของมติชนค่ะหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศพาดหัวนะคะของมติชนบอกว่าเนปาลจีนหวั่นเกิดภัยพิบัติอีกยอดดับน้ำท่วมหิมาลัยตอนนี้ประมาณนะคะ500ศพแล้วก็ต่อมาอีกฉบับหนึ่งนั่นคือ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะพาดหัวจาก Daily News ว่าเนปาลสังเวยพุ่งเกิน538เจ้าหน้าที่ช่วยได้573คนนักท่องเที่ยวเคาะไรอือวิศวกรจีนผวาสำรวจน้ำไหลเข้าทะเลสาบอันเห็นไหมมันน่ากลัวแท้น่ากลัวว่ามันจะเกิดได้อีกแล้วมันเกิดตอนนี้นี่ไปกันทั่วโลกแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะญี่ปุ่นแล้วก็ไปฝรั่งเศสใช่ไหมฝรั่งเศสเจอทอร์นาโดแล้วก็ย้อนกลับมาเนี่ยทิเบตเนปาลแล้วถ้าเกิดว่าอุณหภูมิโลกนะลดลงอีกนะตอนนี้ลดลงประมาณ 1.5 องศาเซลเซียสถ้าลดลงถึง2น้ำแข็งขั้วโลกก็จะละลายเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นได้อีกนะคะภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นภัยพิบัติทานน้ำแข็งถล่มลงลำน้ำก่อนที่มวลน้ำจะทะลักสู่หุบเขาระเบิดลงด้านล่างตามแรงโน้มถ่วงส่งผลให้โคลนหินและน้ำเนี่ยนะคะไหลทะลักลงมาตามแนวชายแดนเนปาลจีนเปลี่ยนพื้นที่ฝังตลาดบ้านพินาศสะพานนี่ถูกทำลายถนนกว่า40กิโลเมตรขาดหายไปกับสายน้ำโศกนาฏกรรมในฮิมาลายาโดยสำนักงาน สำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาก็ระบุชัดเจนนะคะที่เขารายงานกันนะพูดจ้อนะบอกว่ามีแผ่นดินไหวจริงแล้วไม่มีแผ่นดินไหวแต่วิเคราะห์บ่งชี้ว่าพลังงานเนี่ยมันเกิดจากการถล่มตามรายงานของ CNN ตำรวจเนปาลก็บันทึกนะคะผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันอย่างน้อยๆเนี่ยมีไม่น้อยกว่า500ศพมีผู้สูญหายมากกว่า 1,400 คนรวมถึงชาวต่างชาตินะคะมีทั้งอินเดียสหรัฐออสเตรเลียสหราชอาณาจักรรวมถึงชาวเนปาลด้วยเนื่องจากจุดนั้นเป็นที่นิยมของผู้แสวงบุญและนักเดินป่าสำนักงานบริหารความเสี่ยงและจัดการภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลก็ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเปลี่ยนแปลงรวดเร็วโดยที่สื่อท้องถิ่นเนี่ยรายงานยอดที่สูงกว่านี้มากนักอย่างไรก็ตามการกู้ภัยยังดำเนินอยู่คาดจำนวนผู้เสียชีวิตจะสูงกว่านี้อีกมากกองกำลังกู้ภัยและองค์การบริหารอวกาศ

แห่งชาติจีนเนี่ยนะคะได้ส่งดาวเทียมแล้วก็โดรนเนี่ยเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติการกู้ภัยแล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าพลเมืองอเมริกัน90คนยังคงไม่ทราบชะตากรรมประกาศพร้อมให้ความช่วยเหลือเนปาลเต็มที่ด้านสหพันธ์สภากาชาดและสภาเซี่ยวดวงเดือนระหว่างประเทศเปิดตัวแคมเปญระดมทุนฉุกเฉิน31ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE เนี่ยนะคะก็จัดสรรเงินช่วยเหลือ10ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับเนปาลแต่ทางการเนปาลก็ปฏิเสธความช่วยเหลือเนี่ยนะคะโดยระบุว่ายังรับมือและยังคงไหวยังไหวและยังรับมือได้จากต่างประเทศย้อนกลับมาประเทศไทยไม่ทราบเกิดสึนามิหรือเปล่าสึนามิเนี่ยนะคะในน้ำก็เรียกสึนามิแต่ถ้าเกิดจากทานน้ำแข็งตอนนี้ก็เรียกกันไปโดยอนุโลมก่อนว่าสึนามิทานน้ำแข็งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะก็ติดตามดูแต่ในประเทศไทยมีการประมวลผลกับสัญญาณแปลกๆถ้าย้อนกลับไปดูหลังจากที่นายทักษิณเนี่ยนะคะออกจากคุกก็แทบจะไม่มีการให้สัมภาษณ์สื่อแต่ภาพการต้อนรับระดับผู้นำ3อดีตนายกรัฐมนตรีตระกูลชินวัตรนายทักษิณอดีตนายกปู่แล้วก็อุ้งอิงเข้าพบประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตแห่งอินโดนีเซียที่บ้านพักส่วนตัวเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นยิ่งและได้ร่วมหารือในประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับภูมิภาคที่สร้างกระแสฮือฮาในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งไทยจากนั้นไม่นานเนี่ยนะคะนายอนุทินก็ไปเยือนอินโดนีเซียและไม่นานเช่นกันนะคะอินโดนีเซียก็จะให้โตโยต้าที่เคยมีฐานการผลิตในประเทศไทยย้ายฐานการผลิตไปที่นั่นไม่รู้จะว่ายังไงขณะที่กระแสทวงเงินที่ศาลสั่งให้นายทักษิณชำระจำนวน 17,000 ล้านเนี่ยและกรมสัมภากรก็ยังไม่ได้ทำอะไรที่คืบหน้ามองลึกๆ 17,000 ล้านเนี่ยนายทักษิณคงไม่ยอมแน่แม้คำพิพากษาจะถึงที่สุดแล้วแต่ด้วยนิติสงครามของประเทศนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เป็นไปได้สภากำลังจะเปิดเดี๋ยวจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกล่องดวงใจของนายทักษิณคือคำสั่งชดใช้ 17,000 ล้านคดี112ก็ยังไม่จบและคดีของลูกสาวอุ้งอิงที่กำลังจะตามมาด้านกล่องดวงใจทศกัณฐ์ของนายเนวินชิดชอบคืออาณาจักรที่ดินที่เขากระโดงกล่องดวงใจของพักส้มคือคำตัดสินในการยื่นแก้ไขมาตรา112ของ44คนในพักกล่องดวงใจของนายอนุทินดูเหมือนไม่มีอะไรในไม่มีมีค่ะนั่นคือการทุจริตการสอบท้องถิ่นและหัวสวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีการประชุมผู้นำธนาคารโลกในกรุงเทพมหานครคนจะไปเปิดงานเนี่ยยังคงเป็นนายอนุทินหรือไม่ทราบหรือจะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งที่อายุไม่มากหน้าขาวๆพูดน้อยๆคนนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีและสมการเสียงในสภาเปลี่ยนจนมีเสียงสนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เส้นทางของรัฐธรรมนูญนะคะก็จะเปิดให้ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีได้การเสนอชื่อจะต้องมีการรับรองของส.ส.ไม่น้อยกว่า1ใน10ของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่และการลงมติจะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาเห็นชัดนะคะสิ่งที่ชัดคือ
หากการเมืองเกิดจุด

ึ้นมาชื่อบนกระดานและตามกติกาปัจจุบันจะมีช่องทางตามรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เก้าอี้นายกรัฐมนตรีมีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นอะไรมันเป็นไปตามกระแสไงกระแสที่ชื่อว่าสมบัติผัดกันชมใช่ไหมคุณณรงค์ชัยจันแก้วนะคะส่งสติ๊กเกอร์หัวไม่โป้งมาเลยโกรธดิฉันเหรอคะเอ๊ะหรือว่าอะไรไม่แน่ใจสวัสดีค่ะคุณกัชมนแก้วเรืองแม่คุณมานิดมาแล้วเนาะคุณสุดที่จิตรังสรรสมบัติบอกว่าอำเภอสีเชียงใหม่หนองคายตรงข้ามกับนครหลวงเวียงจันทน์เวลานี้วิวสวยมากเลยนะคะแล้วก็มีรถไฟเลาะริมโขงด้วยอุ้ยเป็นจังหวัดที่ดิฉันชอบมากเลยสีเชียงใหม่เนี่ยนะคะทำไมชื่อสีเชียงใหม่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะอธิบายเพราะดูเวลาแล้วเวลาเหลือไม่เยอะเนื่องจากว่าตรงนั้นเนี่ยนะคะเป็นชุมชนเดิมๆที่อพยพมาจากเชียงใหม่เลยชื่อสีเชียงใหม่แล้วก็มีการปลูกมะเขือเทศอ่ะเยอะมากดิฉันชอบมากบรรยากาศดี แล้วอีกอำเภอหนึ่งนะคะที่ฉันชอบเช่นกันนั่นคืออำเภอสังคมเออเห็นมั้ยเนี่ยนะเวลาเราเที่ยวเมืองไทยไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่ตรงนี้แหละพี่แมมจะคุณประกิตนะคะข่าวคึกโครมเลยเนี่ยเรือบรรทุกเครื่องบินน่ะของสหรัฐน่ะเขาจะมาจอดเทียบท่าพักผ่อนที่พัทยานะพี่แมมนะจ้ารู้จ้าเขามากันเยอะด้วยจ้ามากกว่านี้ไม่พูดจ้าสรุปการเมืองไทยเนี่ยนะคะต้องติดตามพี่น้องเพราะมันมีคำหนึ่งนะเขาบอกว่าโคตระสนุกเลยค่ะพี่น้องค่ะพูดถึงการเมืองเอาเพลงนี้ไปช่ำใจไหมพี่จัด

่วงของรอบรู้กระแสโลกมาถึงแล้วนะคะมาคุณผู้ฟังเราไปไกลหน่อยไปที่สหรัฐไปดูวงจรหนี้สหรัฐเนี่ยนะคะมีหนี้คุณผู้ฟังเข้าใกล้จุดเปลี่ยนความเสี่ยงครั้งใหญ่จากการขาดดุลมหาศาลหนี้นิ่งพุ่งพรวดพลาดและภาระดอกเบี้ยจากหนี้ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องรัฐบาลสหรัฐเนี่ยต้องกู้เงินนะเพื่ออุดขาดดุลงบประมาณประเทศที่ทำตัวเป็นพี่เบิ้มของโลกเนี่ยนะคะยังต้องการนะซื้อพันธบัตรที่เริ่มอ่อนแรงเนี่ยนำเข้าสู่วิกฤตการเงินอธิบายง่ายๆพี่น้องเอาอย่างนี้เลยนะคะสหรัฐเนี่ยมีรายได้นะ 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีแต่มีรายจ่าย 7.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเท่ากับขาดดุลงบประมาณเนี่ย2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับใช้เงินมากกว่ารายได้เนี่ย 40% นี่ยังไม่นับรวมนะนี่ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลที่32ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น6เท่าของรายได้ต่อปีเมื่อรวมหนี้ทั้งหมดหลงเจ้งหลงจ้งเหลงเจ้งนะมันจะอยู่ที่40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและภายใน10ปีข้างหน้าถ้าไม่มีการแก้ไขไม่มีการปรับปรุงที่ดีไปกว่านี้หนี้ของสหรัฐต้องเพิ่มสิเป็น55ถึง60ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐยิ่งหนี้เพิ่มดอกก็เพิ่มเห็นนะสหรัฐก็ต้องทำอะไรล่ะขายพันธบัตรมาดึงเงินใช้หนี้ใช้ดอกคราวนี้ค่าเงินดอลลาร์ก็จะอ่อนลงถูกไหมการพิมพ์เงินดอลลาร์ก็จะเพิ่มจนกระทั่งมูลค่าของเงินดอลลาร์เนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับทองคำแพลตินัมและซิลเวอร์อีอีดิฉันจะอีทำอะไรเนี่ยคุณฟังเข้าใจที่ดิฉันพูดไหมเข้าใจนะดิฉันบอกใบซะขนาดนี้จริงไหมไอ้จริงไหมเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ถามว่าทำไหมจะเดินไปไหมที่นั่นอะแค่นั้นแหละเอาต่อเอาว่าอย่างนี้เนาะหากสหรัฐเนี่ยนะคะยังคงเดินอยู่บนเส้นทางโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคาดว่าวิกฤตเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในอีก3ปีบวกลบอีก2ปีแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะลงซะตอนนั้นเลยนะคะสหรัฐจะล้มละลายไหมอ่ะเปรียบอย่างนี้ดีกว่าเปรียบเสมือนคราบไขมันอะในหลอดเลือดเมื่อสะสมมากพอที่จะอุดกันเมื่อจะอุดตันปัญหานี้จากโรคเรื้อรังก็จะกลายเป็นหัวใจวายทางเศรษฐกิจในที่สุดบอกใบซะขนาดนี้ขำเนาะเอาเปรียบใหม่ถ้าเปรียบเหมือนไขมันในหลอดเลือดเนี่ยไม่ชัดคุณนึกถึงตะกันที่อยู่ในท่ออ่ะท่อน้ำทิ้งนี่แหละท่อน้ำทิ้งเนี่ยมันจะเท่าเดิมแต่ตะกันเนี่ยไปอุดเยอะเข้าเยอะเข้าเยอะเข้าวันหนึ่งมันก็ต้องแน่นไงแค่นั้นแหละเมื่อดอลลาร์เนี่ยไร้ค่าหรือมีค่าลดลงคุณรู้ฟังว่าอะไรจะ

ึ้นอะอะไรที่มันผูกพันอันนั้นแหละคุณผู้ฟังนะเท่านั้นเองมาถึงช่วงนี้ละกลับมาใกล้ไทยเข้าไปหน่อยนั่นไกลไปแต่กระทบไทยนะกระทบกระเป๋าพี่น้องเหมือนกันนะคะมานี่เลยหลังจากที่มีกระแสคลิปแชร์เกษตรกรจีนในมณฑลเหอเป่ยเนี่ยนะเอาฟอร์มาลีนมาชุบผักกาดขาวฟอร์มาลีนเนี่ยมันยาแช่ศพเนี่ยเอามาชุบเนี่ยกับผักกาดขาวเพื่อที่จะยืดอายุผักระหว่างขนส่งทำให้อย.ไต้หวันไต้หวันกับจีนนี่คนละพวกกันนะนะไต้หวันนี่เป็นจีนเกาะก็ยืนยันว่ามีมาตรการห้ามนำเข้าผักกาดขาวจากจีนทั้งแบบสดและแบบแช่แข็งอยู่ก่อนหน้านี้แล้วพร้อมยืนยันอีกนะคะว่าปีนี้นะคะนี่ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะยังไม่มีการนำเข้าผักกาดขาวจากจีนเลยเมื่อระแวงแล้วก็ต้องระแวงต่ออันนะคราวนี้มานี่เลยมาที่ไทยนี่แหละสั่งปิดโรงงานทุนจีนสัญชาติจีนบนแผ่นดินไทยที่ตำบลท่าทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีทำอะไรเหรออ๋อโรงงานจีนแอบฝังกลบกากอุตสาหกรรมปริมาณมหึมาเลยสูงถึง700ถึง800ตันโอ้ยเจ้าหน้าที่ไทยก็มองไม่เห็นคุณผู้ฟังดิฉันก็ไม่ทราบได้นะว่าอะไรไปปิดตาอยู่700ถึง800ตันอ่ะเออตอนนี้เพิ่งเห็นพอเห็นก็ไปตรวจก่อนว่าเป็นสารอะไรอันตรายหรือเปล่าเออเนาะเพื่อดำเนินตามกฎหมายต่อไปเอาเพลงนี้มาเลยจัดไปพี่น้องเต็มเหนียวไปเลยเพ่จัด

0: ครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
3: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
4: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
3: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
4: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
3: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
5: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
3: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝากจากไทยดีเซลเอส

0: ากไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: ถึงช่วงที่ดีที่สุดของรายการแล้วนะคะเพื่อที่จะบอกลาในช่วงนี้แล้วพบกันใหม่นะคะวันนี้แหละค่ำๆนะคะในรายการกฎหมายใกล้ตัวอีอีอาอาตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอนานนะคะไม่จำเป็นค่ะที่ต้องจมปลักกับตัวตนเก่าๆเริ่มต้นใหม่และเริ่มต้น

ได้ทุกวันเพื่อเป็นคนที่ดีเพื่อตัวเองและทำได้เองและทำได้ทันทีจากลาด้วยคาถาพระศิวลีเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภณชาลีติขอทุกท่านมีความสุขใช้ชีวิตสนุกสนานเงินมีเยอะก็ดีนะอิอิขอบพระคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแหม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนเป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินมีดิฉันวีรวรรณวรรุธพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์อาจารย์
2: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รับติดตาม
1: ค่ะจะหมดแล้วนะเรื่องที่อาจารย์ก็ได้ขมวดไว้เรียบร้อยเลยนะอาเซียนจะแตกรังหรือว่ายังไงอะไรเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ววันนี้อาจารย์เริ่มใหม่นะเป็นประเด็นไหนคะอาจารย
3: ์ก็ยังต่ออยู่
2: ยังแตกรังอยู่อี
1: ก27อ๋อยังแตกรังเหรออ้าวครั้งที่แล้วจะบอกขมวดแล้วอ๋อยังมีต่ออีกโอเคได้เลยค่ะอาจารย์คะ
3: ไอ้นั่นมันย้อนวิสัยทัศน์เมื่อโบราณ
1: ค่ะ
3: ตอนนี้เรามาก้าวสู่ปัจจุบัน
1: นะค่ะ
3: สภาวะปัจจุบันเนี่ยมันปัจจัยและเงื่อนไขอะไรที่ทำให้ยังมีรังอยู่หรือเปล่า
1: รังยังอยู่ดีไหมนะอาจารย์ค่ะ
3: หรือจริงๆแล้วมันไม่มีรัง
1: ค่ะ
3: เดี๋ยวแค่เป็นแค่ตู้คอนเทนเนอร์เอามาต่อกัน
1: โอ้
3: ปัจจัยที่คุกคามอาเซียนตอนนี
1: ้ค่ะ
3: ที่ไล่เรียงมาเนี่ยแต่เราได้มองปัจจัยเงื่อนไขข้างในของแต่ละประเทศนะฮะแต่มันก็ยังมีปัจจัยและเงื่อนไขอันเด่นในยุคที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ก็คือขั้วอำนาจมันเปลี่ยนไปขั้วอำนาจในที่นี้มันมีทั้งขั้วอำนาจภายในและขั้วอำนาจภายนอกภายในของอาเซียนก็คือของแต่ละประเทศมันก็มีขั้วนั้นขั้วนี้แล้วมันก็มีปัจจัยภายนอกเข้ามาแทรกแซงครับอย่างกรณีของฮุนเซนเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างที่ชัดเจน
1: ค่ะ
3: นะเราได้พูดถึงไปแล้วว่าเมื่อปี2012เนี่ยฮุนเซนทำอะไรบ้างกับอาเซียนแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่อาเซียนซัมมิตไม่มีแถลงการณ์ทูต
1: ครับ
3: ก็เพราะว่า
1: จำได้เลยจำได้ที่ท่านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์